0: ชวนโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มาทักกันวันศุกร์นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนจะไปสู่สารพัดเรื่องขอนิดนึงก่อนละกัน
2: ค่ะ
1: คุณอ้อมค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณอ้อมที่บอกว่า
2: ขอลาพักหน่อยพี่อ้อย
1: จะไปแถวนี้แหละไม่ไกลมากหรอกขอพักนิดนึงเธอแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้ไปไหนไกลหรอกฉันก็ถามไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าไปญี่ปุ่นไปไม่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเพื่อนชวนไปอยู่แบบแถวๆนี้แหละ
2: จังหวัดใกล
1: ้ๆ
2: ที่แท้นนทบุรี
1: ไปอยู่นนทบุรีนะจ๊ะก็ขึ้นไปอยู่บนคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์แฟร์เวลคอนเสิร์ต
2: ใช่ๆๆ
1: แต่อ้อมบอกว่าอ้อมไม่ได้ไปทุกรอบนะฮะ
2: ใช่ค่ะคือตอนนี้แต่ละรอบของแฟร์เวลของพี่ป้อมพี่โต๊ะจะมีแขกรับเชิญสลับกันไป
1: ใช่ๆแต่จริงๆหลายๆครั้งเค้าทำแบบนั้นอยู
2: ่ใช่ๆค่ะ
1: นะฮะก็เมื่อคืนก็เลยส่งข้อความไปด่า
2: ทำไมไม่บอกฉันอะไรเงี้ยหร
1: อด้วยภาษาที่ไม่สามารถจะอ่านออกอากาศได้แต่ไม่มีอะไรหยาบคายหรอกฮะแต่ก็แบบก็คือมันไม่ได้โกรธหรอกแต่คือแบบเหมือนกับแบบอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอะไรเงี้ยเขาก็อ่านก็บอกว่าเดี๋ยวพี่อ้อยไอพี่อ้อยไปวันเสาร์น
2: ะ
1: ไปวันอาทิตย์นะอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ตอบสักทีเดียวหรอกว่าจะเจอหรือไม่เจอเนื่องจากตามภาษา
2: ใช่ค่ะสุนิสาผู้ซับซ้อนและลึกลับนิดหน่อย
1: นิดหนึ่งเขาบอกแขกรับเชิญก็ต้องเซอร์ไพรส์ที่เธอ
2: ค่ะคือจริงอ่ะพี่อ้อยรู้จักกับบางคนที่เป็นทีมงานด้วยอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าตอนพี่อ้อมขึ้นไปซ้อมแล้วร้องเพลงอะไรนะอย่ายอมแพ้หนูน้ำตาไหลเลยเพราะก็รู้ว่าเขาก็ผ่านเรื่องราวของการแก้ปัญหากันมานะคะก็เลยบอกว่าอ้าวสุนิสาเธอไปเป็นแขกนะจ๊ะ
1: ฉันรู้แล้วนะแต่ผมก็ไม่ถามนะว่าครั้งต่อไปเขาขึ้นเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะ
1: ผมรู้สึกว่า
2: ถามเอาเหอะสนุก
1: เหมือนเดี๋ยวนี้ไปดูคอนเสิร์ตบางทีเขาเดินเอาเซตลิสต์มาให้เลย
2: จริง
1: คือเขาเดินแบบเอ้าพี่อัน
2: มีสคริปต์ค่ะ
1: นี่ค่ะพี่อันเงี้ยแล้วแบบนี่ค่ะเดี๋ยวเบรกกี่โมงเดี๋ยวเพลงต่อไปแขกรับเอามาให้ทั้งเซตเลยผมบอก
2: ใช่
1: น้องไม่ต้องให้พี่ก็ได้แต่คือในความจริงเขาเอามาให้ก็ขอบคุณนะแต่ว่าคือบางครั้งผมเห็นปุ๊บผมก็ไม่เปิดนะ
2: มันจะรู้สึกไม่สนุกพี่อยากลุ้นไปเรื่อย
1: ๆถูกบางครั้งฉันอยากไปดูแบบเป็นคนดูบ้างอะไรเงี้ย
2: ใช่แล้วประโยคต่อไปที่พี่บอกกับน้องทีมงานคือพี่ดูวันเสาร์อย่าบอกนะว่ามีใครเป็นแขกเพราะพี่ก็ยังไม่ค่อยอยากรู้
1: ใช่ไหมใช่ไหม
2: ไปดู
1: เหมือนกันแล้วเวลาเราไปดูโดยที่เราไม่รู้ว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรอ
2: ่ะค่ะอ
1: ุ๊ยมันคนละฟิลเลยนะพี่อ้อย
2: จริงๆเมื่อวานเนี้ยน้องๆทีมงานทอของพี่อ้อยบอกว่าทายซิว่าพี่อ้อยจะชวนใครเป็นแขกรับเชิญน้องรู้ไหมว่ากว่า 70% เป็นน้องอั๋นภูวนาถ
1: อ๋อเหรอจริงเหรอ
2: พี่บอกว่าเอาน้องอั๋นซื้อบัตรไปดูค่ะ
1: งั้นขอตอบเลยว่าไม่ใช่อั๋นนะฮะแล้วไม่ต้องห่วงผมไม่เซอร์ไพรส์
2: ไม่มีเซอร์ไพรส์ผมไม่เซอร์ไพรส์นี่คือเล่ากันไปหมดแล้วแต่ว่าแค่จะบอกว่าอะไรก็ตามที่พอเราไม่รู้ในโชว์เนี่ยแล้วพอมันไปดูอะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราคือคนที่ไปดูแบบไม่รู้จริงๆคือพอรู้ไปหมดแล้วอะบางทีความตื่นเต้นจะลดลงนิดนึง
1: พี่อ้อยจะรู้แน่ว่าผมแบบน้อยมากเลยที่จะรับงานทอล์กอะพี่อ้อย
2: ก็มีบ้างแต่ว่า
1: คือแบบไปเป็นแบบวิทยากรไปเป็นแบบอะไรคือรับนะฮะแต่ว่าแบบผมถ้ามีงานอื่นชนกันผมเรื่องงานอื่นอะสารภาพตามตรง
2: แต่น้องทำได้น้องทำได้หลายๆอันก็คือไปทอล์กกับพี่อ้อยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้น้องอันก็บอกพี่อ้อยขอปรึกษาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ไงของอย่างน้องเป็นพิธีกรอะบางอันพี่ก็ทำพิธีกรขั้นนั้นไม่ได้หรือน้องทำงานข่าวเงี้ยพี่ไม่สามารถขนาดนั้นได
1: ้มันเนี่ยผมรู้สึกว่าเราสบายตัวคนละเรื่องแล้วนะ
2: ใช่
1: อย่างถ้าข่าวยื่นมาเลยผมอ่านอยู่กับมันทุกวันจน
2: ใช่
1: มันได้เลยไงเหมือนกับพี่อ้อยอะเป็นไปวิทยากรทุกวันอะ
2: ค่ะ
1: เพื่อขึ้นเวทีได้เลยพี่อ้อยเรียงซีเควนซ์เสร็จน่ะ
2: ก็แล้วแต่เรื่อง
1: ผมเรียงไม่ได้พี่อ้อยอ่านยังแบบอ่านต้องอ่านรู้สึกอ่านต้องใช้พลังงานสูงมาก
2: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็แล้วแต่ทางใครก็ทางของคนนั้นที่อาจจะมีความชำนาญหน่อยทำในส่วนนั้นเยอะหน่อย
1: ครับผม
2: แต่ถ้าก็ไม่เป็นแขกรับเชิญแบบนี้ทำไม่ได้นะคะ ให้เชิญสุนิสาสุบุญสั่งไปเลยค่ะ
1: เหมาะที่สุดแล้วจ้า
2: ถูกต้อง
1: ครับผมนะฮะอ่ะในพูดเรื่องนี้แล้วนิดนึงครับก็มันก็มีความสงสัยแล้วก็คำถามซึ่งผมก็เข้าใจคำถามนั้นเลยว่ารอบแรกที่มันมีปัญหาเรื่องพื้นชุดนิดนึงนะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูคนที่ 9นะแล้วถ้าคนที่ไม่สะดวกไปวันที่9ล่ะ
2: ค่ะ
1: คนที่บินกลับมาจากต่างประเทศ
2: ค่ะ
1: คนที่จองโรงแรมมาคนที่จองทัวร์มาหรือดูเสร็จแล้วกลับ
2: ค่ะ
1: มันมีนะฮะลองคิดสิเหมือนอันบินไปดูคอนเสิร์ตอ่ะพี่อ้อยเดี๋ยวนี้มันก็มีอ่ะเราก็บินตามไปดูศิลปินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคนที่ทำแบบนั้นกับอาชีพเขาจะได้รับการดูแลอะไรยังไงบ้างนะครับก็ล่าสุดนี้นะครับคุณพึ่งสุภมาศนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกให้ทางสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาดูเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะพยายามอย่างน้อยทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ
2: เยียวยาประมาณไหนค่ะ
1: ในเบื้องต้นนะตอนนี้นะครับก็บอกว่าข้อสรุปคือให้คนที่ถือบัตรรอบ2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวนเลยก่อนอันนี้คือสิทธิพื้นฐานอย่างแรกซึ่งผมคิดว่าคุณได้อยู่แล้วนะครับผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์อันที่2ใครยังอยากดูเลือกได้ไม่ใช่แค่ต้องไปดู9เท่านั้น คุณจะดู3วันนี้ป่ะวันนี้ป่ะวันนี้3
2: วันนี้ไว้เมื่อวานนี้
1: เมื่อวานสิ
2: ผ่านไปแล้ว
1: โอเคงั้นผ่านไปแล้ว
2: ใน
1: ความจริงคือ3ก็ได้คือเมื่อวานนี้นะวันนี้เบรกนะแล้วก็5 6 8แล้วก็9
2: ค่ะ
1: คุณเลือกได้เลยว่าคุณสะดวกไปรอบไหนแต่เขาจะจัดพื้นที่พิเศษคือให้คุณไปดูในห้อง VIP
2: ค่ะ
1: นะครับให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะฮะรวมถึงเขาก็จะแบ่งเป็นโควต้าเลยว่าวันนี้ได้กี่คนวันนี้ได้กี่คนคือมันคงไม่แบบอุ๊ยถูกใจไปหมดหรือแบบล้ำหรือแบบ beyond expectation แต่อย่างน้อยผมรู้สึกว่ามันควรมีทางเลือกที่สบายตัวขึ้นและเห็นถึงความพยายามในการที่จะจัดการตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นการเคลื่อนตัวที่ดีก็ขอชมเชย
2: แล้วก็จริงๆแล้วว่าอย่างเมื่อวานนี้ที่มันมีปัญหาในรอบก่อนค่ะไม่ใช่เมื่อวานมันเป็นเรื่องของการสุดนะคะเหมือนกับเขาทำพื้นที่ใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการเช็คจากวิศวกรถึง3ส่วนส่วนแรกเลยของ Impact Arena ส่วนต่อมาของเทศบาลนครปากเกร็ดนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเป็นส่วนที่เขาตั้งใจมากๆว่าควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบด้วยมีชื่อเฉพาะของเขาด้วยนะคะเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเกิดทั้ง3เคาะแล้วว่าสามารถดูต่อได้เขาถึงจะทำรอบเมื่อวานก็เลยเป็นรอบที่ก็รับรื่นนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่น้องอ่านรู้ไหมว่าใครดีใจสุดรู้ไหมหนึ่งในนั้นมีพี่เอกกฤษณาวารินด้วย
1: ทำไมอ่ะพี่เอกเป็นไร
2: ลืมไปว่ามีบัตรรอบวันที่2
1: ลืมไปดูพี่เอก
2: แล้วไม่ใช่พี่เอกคนเดียวนะคะมีหลายๆคนที่เขารู้สึกว่า
1: ซื้อบัตรไว้นานไปเหรอ
2: ใช่ใช่บัตรมานาน
1: และอย่างเวลาเราซื้อเราต้องลงคิวไว้ในตาราง
2: คือ
1: ในนึกออกว่าในสเกดูเราอ่ะ
2: คือพี่เอกเนี่ยก็จะคุ้นชินกับการดูคอนเสิร์ตในวันเสาร์อาทิตย์แต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นรอบวันพุธไงใช่ป่ะมันเป็น
1: วันที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะมีคอนเสิร์ตเราไม่ได้คิดว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์แหละ
2: ใช่ใช่ค่ะมันก็เลยแบบนั้นอ่ะแล้วเสร็จปั๊บเปิดมาวันที่2
1: เลยไปแล้ว
2: แต่ปรากฏว่าพอ2ดู9ได้ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวฉันไม่ได้เสียค่าบัตรไปฟรี
1: ครับผมนี่คือตัวอย่างนะฮะพี่เอกเป็นเมื่อก่อนก็จัดรายการอยู่กับเราอย่างสนิทสนมกลมเกลียวพี่ต้องกินปลาพี่เอก
2: ฮะเอาความจำแม่นอย่างเงี้ยเหรอ
1: กับใบแปะกล้วยใช่ไหม
2: เห็น
1: ไ
2: หม
1: กินโกะใบโลบา
2: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าพวกเรากินมาก่อน
1: ซึ่งเราก็เปล่า
2: ซึ่งเราก็เปล่าอีก
1: ครับผมนะฮะก็คนที่จะติดต่อขอคืนอะไรกันต่างๆตรงนี้นะครับอีเมลได้นะครับ cscat แล้วก็ s แบบ s superman อย่างเงี้ย s สิงคโปร์อย่างเงี้ย cs@thaiticketmajor.com หรือ call center เขาคือ022623456นะฮะก็จะได้คืนภายใน2รอบบัญชีนะครับส่วนใครจะเอาเงินสดอะไรเงี้ยก็ภายใน15วันทำการเขาก็มีการบอกส่วนค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่ค่าเดินทางสนามบินโรงแรมจัดงาน ทั้งหมดตรงนี้นะฮะเอาหลักฐานมาแล้วยื่นต่อสคบเป็นกรณีไป
2: ค่ะ
1: ครับผมก็จะมีการพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับแต่แน่นอนต้องเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางแล้วก็หลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ครบถ้วนด้วย
2: ค่ะนะคะอันนี้พี่อาหาเจอแล้วคือเมื่อวานนี้วิศวกรจากหลายที่เช่นเทศบาลเมืองปากเกร็ด Impact Arena แล้วก็ Live Nation นะคะก็ต้องประชุมเพื่อความพร้อม
1: ครับ
2: นะแล้วจริงมันก็เป็นบทเรียนในหลายๆส่วนไม่ใช่แค่ทางหนีกรุงเองด้วยนะคะโอ้โหปีนี้อีเวนต์เยอะไงน้องอ่านใช่ป่ะเพราะนั้นใดๆก็ตามมันก็จะเป็นการเรียนรู้กันไปค่ะ1ความแข็งแรง2คือเรื่องการสื่อสารเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นน่ะถ้าเราเรียนรู้กันคือสื่อสารค่อนข้างช้าในวันนั้นนะคะที่หลายๆคนบอกแต่ก็นั่นแหละค่ะเราพยายามคิดแทนเสมอว่าถ้าเราคือคนจัดงานตรงนั้นเราต้องยังไงกันบ้างเน
1: าะเขาน่าจะกำลังพยายามอะไรบางอย่างอยู่ผมคิดว่านะครับซึ่งคนรอก็เข้าใจแหละว่ามันต้องหงุดหงิด
2: ใช่ใช่เข้าใจหมดเลย
1: นะครับแต่ยังน้อยหงุดหงิดแต่ขอให้เข้าใจก็แล้วกัน
2: พี่ปอมพี่โตเขาพยายามมากนะพี่ว่า
1: ผมคิดว่า
2: เนาะก็ค่ะ แล้วก็มีคนให้กำลังใจเยอะ
1: คือเข้าใจไม่ได้แปลว่าจะไม่รู้สึกไง
2: ใช่
1: เข้าใจไหมแต่อย่างน้อยขอให้พื้นฐานอยู่ที่ความเข้าใจไว้ก่อนนะครับผมคิดว่ามันก็จะยังโอเคอ่ะหงุดหงิดมันก็จะหายเร็วหน่อยพอเราเข้าใจนะครับอาสายด่วนสคบ1166นะฮะ
2: ค่ะ
1: โอเคครับให้ข้อมูลกันไป
2: ตามนี้
1: อืม
2: ค่ะเพราะรู้ว่าพวกเรา Green Wave อยู่แถวนั้นกันเยอะมากค่ะเพราะว่าแนวเพลงของพี่ป้อมพี่โตนะก็อยู่กับ Green Wave มาตลอด
1: ใช่เมื่อเช้ามาพี่อ้อยก็เล่าข่าวหนึ่งให้ฟังนะฮะซึ่งจริงๆเป็นข่าวที่ก็ไม่รู้จะเตือนกันยังไงนะครับแต่ก็อยากจะเตือนให้รู้ว่าโลกมันมีสิ่งนี้แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่หลายคนอาจจะเห็นข่าวม
2: ัน
1: อาจจะเป็นข่าวที่รู้สึกว่าไม่ได้รื่นรมกับเช้าวันศุกร์แต่ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคนได้ฟังว่ามันมีความเสี่ยงที่เราจะเจอสิ่งเหล่านี้ได
2: ้คือพอพี่ทำเรื่องของ Craft Friday ด้วยไงคะวันนี้มันอยู่ยากจังเลยนะเมื่อเช้านี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งขับรถกู้ภัยแล้วก็เปิดไซเรนด้วยนะ
1: รถกู้ภัยแบบรถกู้ภัยเลยนะฮะแล้วมีแบบมีไอไฟแว๊บๆมีเสียงหวอทำได้ทุกอย่างแบบนั้นแล้วตัวเขาก็เป็นกู้ภัยด้วย
2: ใช่ค่ะขับรถชนแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่าของเขาเนี่ยก็เลิกราไปแล้วและก็ตอนที่อยู่ด้วยกันคบกันเป็นปีเหมือนกันล่ะค่ะ
1: อ๋อเขาบอกว่าเป็นอดีต
2: แฟนเก่าไปอดีต
1: โนเป็นอดีตอาสากู้ภัย
2: แล้วทำไมใช้รถได้อ่ะ
1: นั่นแหละสิอ่ะนี่ไง
2: เห็นไหม
1: อย่างน้อยในข่าวนี้เมื่อเกิดคำถามต้องตามไปจัดระเบียบให้ได
2: ้ค่ะและคราวนี้เนี่ยคือเขาก็ขับรถไปแล้วก็ตอนแรกที่เป็นยังดูแลการคบหากันอยู่เนี่ยปีกว่าๆแต่ก็ตบตีผู้หญิงเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงทนไม่ได้ขนาดไปแจ้งความแล้วด้วยนะ
1: ครับ
2: ก็เลยเลิกราพอเลิกราเสร็จปั๊บไม่รู้ทิ้งระยะห่างขนาดไหนเขาไม่ได้มีแจ้งรายละเอียดเขาก็มีแฟนใหม
1: ่
2: แล้วเสร็จปั๊บในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคนขับรถกระบะซึ่งเป็นรถกู้ภัยขับรอแล้วพอเห็นเขากับแฟนใหม่ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาอันนี้คือขับไล่ชนโดยใช้เสียงไซเรนด้วยนะ
1: แล้วขับไล่ช
2: นใช่ค่ะแล้วก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยเสียชีวิตทั้งคู่สภาพของน้องผู้หญิงนะคะขออนุญาตนิดนึงก็คือเอวขาดแล้วตัวเองที่เป็นคนขับรถชนเขาก็สาหัสเพราะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วพอตรวจในรถ
1: ปั๊บก็เหมือนขาดสติหรือป่วยอ่ะจึงมีวิจารณ์แบบนี้หรือตั้งใจจะเอาชีวิตตัวเองเข้าแลก
2: และมียาเสพติดในรถด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: อ่ะนั่นไงอ่ะเห็นไหมอ่ะสติไม่ครบ
2: ใช่ค่ะคือข่าวเนี้ยพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแล้วถ้าสมมติว่าเรารักกับคนคนหนึ่งแล้วเราไม่สามารถเดินหน้าต่อได้แล้วเขาเลิกไปมันมีความผิดตรงไหนหรืออ่ะ
1: คือผมรู้สึกว่าคนที่ make sense มันก็ make sense อ่ะพี่อ้อยในโลกเนี้ย
2: ค่ะ
1: นึกออกไหมพี่อ้อย
2: ใช่ใช่ใช่
1: ว่าเราเจอคนที่มัน make sense คือเป็นคนที่สมเหตุสมผลเป็นคนที่เป็นคน make sense อ่ะ
2: มีคนตักเป็นคนที่มี
1: เป็นคนที่มีตรรกะที่มันใช่อ่
2: ะ
1: มันถูกต้องหมดเลยอ
2: ่ะ
1: เวลามันเห็นมันก็มันทำอะไรก็ถูกจริงว่าเขารับมือ1 2 3 4มันถูกต้องหมดเลยคนที่ไม่ make sense ก็คือมันไม่ make sense เลยอ่ะ
2: ค่ะอ
1: ย่างเช่นเราบอกว่าทำไมเรากำลังถามคำถามที่เป็นตรรกะกับคนที่ไม่ได้ใช้ตรรกะในการดำเนินชีวิตอยู
2: ่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่มันมีคนแบบนี้ในชีวิต
2: จริงๆและ
1: ในหลายครั้งเราถึงบอกว่าเราจะเอาใครเข้ามาสู่ชีวิตควรใช้เวลา
2: ค่ะซึ่งคืออีกนะน้องอ่านนะคือตอนใหม่ๆอะไรก็ดีเอาพูดตรงๆเราก็เลือกแล้วเพียงว่าเขาก็เลือกแล้วคนบางคนไปทำร้ายร่างกายก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายมาตั้งแต่ต้นอะแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บก็เป็นสิทธิ์โดยชอบทำก็คือก็อยู่กันไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยกันแล้วทุกข์ก็แยกย้ายกันเนาะแล้วอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นต่อจากนั้นน่ะแล้วคุณแม่เสียใจมากคุณแม่บอกว่าแม่ก็เตือนแล้วแม่ก็เตือนแล้วในมุมหนึ่งพี่ก็คุณแม่การเตือนเข้าใจเตือนเราต้องทำยังไงล่ะเราจะต้องทำอะไรหรืออ
1: ่ะคือสมมติว่าย้อนกลับไปแล้ว
2: ละ
1: สมมติเราเป็นแม่เราจะทำอะไรได้มากกว่าเตือนนะพี่
2: ใช่ใช่ใช่
1: เราจะวิ่งออกไปผมไม่รู้เลยว่าในกรณีทั้งหมดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามทำอะไรได้มากกว่านี้หรอเพื่อความปลอดภัยนะฮะไม่ใช่เพื่อความเลวร้ายหรือความรุนแรงนะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่และเขาแจ้งตำรวจไว้แล้ว
2: ใช่ค่ะแต่ก็อีกค่ะในที่สุดบางทีมันก็เกิดเหตุอันหนึ่งคือพอแจ้งตำรวจแล้วคือด้วยกฎหมายเรามันยังไม่มีเจ้าทุกข์ไงมันก็คือการแจ้งแล้วทำอะไรคะลงบันทึกประจำวัน
1: คือผมว่านะก็ขออนุญาตนะครับผมก็จะไม่พูดว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาไปซะหมดนะฮะ
2: ค่ะค่ะ
1: แต่เป็นอันว่าหลายๆปัญหาเริ่มต้นจากตรงนี้ก็แล้วกันนะครับคือตรงตำรวจเนี่ยฮะถ้าย้อนกลับไปพี่อ้อยจำได้ไหมในคลับ Friday เราคุยกับน้องแอนชิลี
2: จำได
1: ้
2: ที่ออสเตรเลีย
1: ใช่
2: ค่ะ
1: น้องแอนชิลีมีปัญหาลักษณะแบบนี้ซึ่งน้องแอนชิลีเนี่ยสูงกว่าอันนะฮะพูดตรงๆนะแอนชิลีเนี่ยณวันนี้ด้วยนะณวันนี้เขาแบบโอ้โหหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มมาก
2: ค่ะค่ะ
1: ผมมั่นใจเลยแอนชิลีหันมาฟาดผมทีเดียวผมล้มเลยพี่อ้อย
2: ือเขามีร่างกายที่แข็งแรง
1: เขาแข็งแรงมากเขา very แบบเขา have a sport body
2: อ่
1: ะเป็นผู้หญิงรูปร่างแบบแข็งแรงที่สวยมากสุดๆคนนึงเลยจริงๆยังโดนแฟนทำร้ายร่างกายอดีตคนที่เ
2: ค
1: ยอดีตแฟนนะฮะณตอนนั้นเขาก็แจ้งความแต่สิ่งที่แจ้งความปุ๊บมีหมายศาลเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ไอ้คือ
2: มีคำสั่งเลย
1: มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสวัสดิการสังคมอะไรต่างๆอ่ะเข้าชาร์จทันทีแล้วประกบเลยนะฮะ
2: ค่ะ
1: แค่แจ้งนะประกบอย่างใกล้ชิดและมีคำสั่งแบบที่มีความผิดตามกฎหมายเลยว่าถ้าคนอีกคนนึงซึ่งที่เขาแจ้งเข้าใกล้เขาในระยะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร
2: ่ถือ
1: ว่าเป็นความผิดทันที
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าปลอดภัยมากและไม่ต้องรอให้เกิดเหตุของเราบางครั้งเราไปแจ้งคืออ้าวแล้วเขาทำอะไรยังถ้ายังก็ยังไม่มีอะไรนี่ยังไม่มีอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เขาขโมยอะยังแต่เขามีพฤติกรรมที่เขาน่าจะขโมยนะฮ
2: ะ
1: แต่เขายังไม่ขโมยนี่เขายังไม่มีความผิดเนี่ยมันคนละเรื่องเลยก็คือเราอยู่ในกรอบของความคิดของเขาที่ว่าวัวยังไม่หายจะล้อมคอกทำไมอ่ะ
2: ค่ะแล้วหลายครั้งอ่ะที่เราพยายามจะบอกว่าเราไม่อยากให้มีปัญหาครอบครัวในสังคมไทยที่จะต้องมายุติกันด้วยความรุนแรงเพราะความรุนแรงไม่ยุติหรอกค่ะยิ่งมีความรุนแรงปั๊บนึงอ่ะมันจะมีความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: แล้วในสิ่งนั้นก็จะทำให้บางทีเราปกป้องตัวเองยากนะพอเป็นเรื่องความรักนะคะก็แค่เห็นไหมจะเตือนยังไม่รู้เตือนอะไรเลย
1: ใช่ถูกต้องเมื่อเช้าพี่อ้อยพูดเข้ามาเดินเข้ามาพี่อ้อยก็บอกมันมีเรื่องนี้แต่พูดตรงๆไม่รู้จะเตือนอะไร
2: เตือนยังไงดีอ่ะ
1: ว่าแค่เตือนให้รู้ว่ามันมีอ่ะพี่อ้อย
2: ใช่ค่ะใช่ใช่
1: เตือนให้รู้ว่ามีแค่นั้นเองเหมือนเวลาคืออ่านก็พูดกับลูกๆแล้วว่าจากนี้เวลาเราไปไหนก็ตามถ้าแดดดี้บอกว่าหมอบหรือนอนทันทีนะอย่าเพิ่งถามว่าทำไมล่
2: ะ
1: แล้วถ้าบอกว่าอยากถ้ากดหัวคือให้ทำอะไรขอให้เชื่อก่อนนะ
2: ค่ะคือจริงๆตอนนี้เขามีการสำรวจออกมานะว่ามีผู้ป่วยจิตเวทอะค่ะเมื่อกี้น้องอัญญาบอกเลยว่าเขาป่วยหรือเปล่าหมายถึงว่าคนที่ขับรถไปชนอะเพราะว่าหนึ่งตรรกะการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันอยู่ในความรุนแรงตลอดคือทั่วโลกนะคะ 1,200 ล้านผู้ป่วยจิตเวชก่อนนะแต่เข้าถึงการรักษายังไม่ถึง 10% เพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราไม่รู้ว่าคนที่เราดิวด้วยคนที่เราเจออยู่จะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะคะก็ต้องดูคือมีนะมีทุกแบบเลยเวลาที่เราฟังในเรื่องราวความรักทั้งหลายก็จะมีเช่นเขาติดยาค่ะพี่แต่ว่าในช่วงที่เขาดีมากอย่างเงี้ยก็น้องแต่มันก็เสี่ยงนะต่อให้มองโลกแง่บวกนะก็มองโลกแง่ร้ายไว้นิดนึงเพราะโลกแห่งความเป็นจริงก็ไม่ได้บวกเสม
1: อ
2: เราก็ต้องยอมรับเพื่อจะหาทางปกป้องตัวเองไว้ได้ก่อน
1: ครับ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: นะ
1: ฮะ
2: แต่จริงถ้าเราได้กฎหมายอย่างออสเตรเลียก็ดีนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งนี้ปั๊บนึง
1: ผมว่าจริงๆสิ่งที่ออสเตรเลียทำไม่ได้เป็นสิ่งที่
2: ใช้คำว่า make sense อีกเหรอเช่น
1: เออผมว่ามันเป็น make มันควรเป็นเรื่องพื้นฐานเนาะ
2: ใช่ใช่
1: มันควรเป็นเรื่องพื้นฐานที่เป็นแบบ
2: ก็อยู่ตรงนี้อันตรายอ่ะ
1: เออมันควรเป็นเบสิกอ่ะมันควรเป็นเบสิก
2: นี่คือบุคคลอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใกล้ก่อนเพราะว่าหนึ่งหลักฐานมันเห็นแล้วแต่เพียงแต่แค่หลักฐานที่เห็นอาจจะยังเอาผิดไม่ได้เพราะยังไม่เกิดกรณีแห่งการเป็นเจ้าทุกข์ค่ะตามนั้น
1: ค่ะและหลายเรื่องเป็นเรื่องที่กันไว้ก่อนได้แต่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่าบางเรื่องเราเองก็ต้องเราก็ต้องมีความเข้าใจในกฎหมายหรือการเคลื่อนตัวอะไรกันแบบมากขึ้นเหมือนกันอ่ะย้อนกลับมานิดนึงเมื่อวานนี้อันคุยกับพี่วิรุฒสวัสดิบุตรนะครับเป็นตำรวจนะ
2: คร
1: ับแล้วก็อัยการน้ำแท้ก็คุยเรื่องคุณแตงโมนี่แหละคุยในรายการเลยนะครับเขาเจอหน้าอันครั้งแรกเลยคือเราสนิทกันพอสมควรนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็คุยอะไรกันเบื้องหน้าเบื้องหลังกันเยอะอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยคำถามที่เขาคำถามแรกคืออันไม่มีคำถามเลยเหรอตอนที่อันเห็นเรื่องพวกนี้อันเชื่อทั้งหมดเลยทันทีเหรอเขาถามอันนี่คือหลังในห้องแต่งตัวนะ
2: ค่ะค่ะ
1: อันกินข้าวอยู่อันต้องวางช้อนเลยนะพี่อันหันกลับไปบอกว่าแล้วอันก็เงียบอันรู้สึกว่าเออครั้งนี้อันถามน้อยนะพี่อ้อย
2: ค่ะ
1: อันถามตัวเองน้อยอันไม่ได้บอกว่ามันไม่เชื่อนะฮ
2: ะ
1: เพราะว่าอันคุยกับคนที่พูดเรื่องวิทยาศาสตร
2: ์ค่ะ
1: แต่เขาก็ถามบอกว่าคือหลายๆเรื่องอ่ะณตอนนี้ถ้าคุยกันในแก่นจริงๆเมื่อเราคุยกันบอกว่ายังไงพี่พูดสิพี่ให้หลักการหน่อยอันไม่ได้บอกให้สตินะให้หลักการหน่อยถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของคดี
2: ค่ะ
1: มากพอไม่มีผลต่อคดีนะ
2: แล้วถ้าเกิดในคดีนี้อะไรคือสิ่งที่ไม่มีผลมากพออ
1: ะอย่างคือ ณตอนนี้ต้องพิสูจน์ต่อใ
2: ช่ใช่ใช่ค่ะ
1: เรายังไม่ต้องไปนั่งคิดนะฮะว่าเราจะไปถึง
2: ตรงไหน
1: ถึงคนบงการหรืออะไรอย่างนั้นเอาแค่ว่าในสุดคดีนี้จะลื้อได้หรือเปล่าเนี่ยมันต้องอย่างเช่นวันเวลาสถานที่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันเนี้ยโกหกหมดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างมีนัยย
2: ะ
1: สำคัญด้วยน
2: ะ
1: ถ้าเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆจากความสับสนเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นบางคนถามพี่อ้อยว่าพี่อ้อยตกลงพี่อ้อยกินกาแฟก่อนหรือพี่อ้อยเข้าห้องน้ำก่อนกันแน
2: ่ค่ะ
1: ถามไปผ่านไป3เดือนพี่อ้อยจะเริ่มงงละ
2: ใช่เพราะไม่รู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: หรือถามไปอีกทีนึงแบบเริ่มไม่แน่ใจแล้ววันนั้นตกลงแวะบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนหรือเปล่าแต่ครั้งที่แล้วคุณบอกว่าคุณแวะนี่หรอจำไม่ได้ไม่ได้เจตนาโกหกนะ
2: ค่ะ
1: มันสามารถ
2: เกิด
1: เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้โดยธรรมชาติจริงๆก่อนโดยไม่มีเจตนา
2: อ
1: ันเนี้ยเพราะฉะนั้นวันเวลาสถานที่กับอีกอันนึงคือสิ่งที่ตัวมันต้องเป็นสาระสำคัญอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับสมมติว่าเปิดตัวว่าเรือวันนั้นเป็นขวัญอุษามณีสมมตินะเรือลำนั้นเป็นอันนี้นี่มันอาจจะเห็นพฤติกรรมว่าทำไมต้องอำพรางวะแต่ก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่าแล้วตกลงเจตนาหรือเปล่าหรือว่าสับสนหรือเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นอย่างบริสุทธิ์ใจ
2: ค่ะ
1: แล้วถ้าเราจะพูดว่าแหมไม่มีทางหรอกอันนี้พิสูจน์ไม่ได
2: ้ใช่
1: เข้าใจป่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้าเมื่อเราใส่ความรู้สึกเข้าไปว่ามันก็เห็นอยู่แค่นี้ไม่พอหรือไงไม่พอนะ
2: คือเราใส่ความรู้สึกลงไป
1: เหมือนมีคดีการปลอมแปลงลายเซ็นในมรดกสมมติ
2: ค่ะ
1: ส่งลายเซ็นตรวจแล้วรู้แล้วนะว่าลายเซ็นนี้ปลอมยังเอาผิดไม่ได้เลยสมมติว่าอยู่ดีๆมรดกเป็นของอ่านนะแล้ววันหนึ่งสมมติอ่านกับพี่อ้อยเป็นพี่น้องอยู่ดีๆมันกลายเป็นว่าม
2: ีลายเซ็นปลอมเกิดขึ้น
1: พี่อ้อยได้ไปหมดเลยว่ะทั้งที่เราควรจะได้กับคนละครึ่ง
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีลายเซ็นอ่านบอกว่านี่ลายเซ็นปลอมแน่นอนชัวส่งปุ๊บว่าลายเซ็นปลอม common sense เราทุกคนจะต้องคิดว่าลายเซ็นปลอมอ่ะทำโดยพี่อ้อยถูกป่ะ
2: ก็
1: พ
2: ี่
1: อ้อยได้ประโยชน
2: ์ใช่
1: ในความเป็นจริงไม่สามารถสรุปเช่นนั้นสรุปได้แค่ว่าปลอมไม่ปลอมวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แต่ไม่มีใครเห็นว่าพี่อ้อยเป็นคนจรดปากกาหรือพี่อ้อยเป็นคนสั่ง
2: ค่ะเข้าใจ
1: เข้าใจป่ะ
2: เข้าใจแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยกับความเป็นจริงนั้นคือมันเหมือนกับเราเห็นนะ
1: แต่นี่คือนี่
2: คือหลักการ
1: นี่คือหลักการซึ่งเมื่อวานตอนที่อ่านนั่งอยู่ในการเขาพูดในหลายหลักการที่แบบมันเหมือนมันมีพอเอาทฤษฎีมาคุยกันแล้วอ่ะมันเป็นทฤษฎีที่ผ่านการตกตะกอนและเป็นมาตรฐานสากลที่ทำให้การเคลื่อนตัวแบบนี้มันมีมาตรฐานซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเคลื่อนตัวและเรากำลังพยายามอยากให้มันมีมาตรฐานเราต้องเคารพในมาตรฐานด้วย
2: แต่ที่สุดแล้วอะสมมติว่าอันเนี้ยมันค้านความเห็นของทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ต้องไปหาหลักฐานเพิ่ม
1: ถูกเมื่อวานผมก็ถามเหมือนกันผมถามว่าแต่มันไม่ได้แปลว่าแบบอ๋อก็แค่นี้แล้วก็จบไปเฉยๆใช่ไหมเช่นเมื่อเราสงสัยแล้วไม่มีคนอย่างสมมติว่ามันจบแค่ว่าปลอมอะ
2: ค่ะ
1: มันจะไม่มีความพยายามในการหาเลยเหรอว่าใครปลอม
2: ว่าใครปลอม
1: แล้วมันจบไปเฉยๆว่าก็หาไม่ได้นี่ก็จบเงี้ยต้องพยายามถึงที่สุด
2: ค่ะ
1: และในที่สุดหลักฐานที่เกิดจากความพยายามอย่างถึงที่สุดไปถึงตรงไหนตัดสินได้ตามหลักฐานเท่านั้น
2: ตามนั้น
1: ก็อ่านก็เข้าใจนะ
2: เพราะฉะนั้นหลายๆคดีเราจะรู้สึกว่าพอคำตัดสินออกมามันจะค้านกับความรู้สึกเราเพราะบางทีเราตัดสินแล้วไงว่าเราเองตัดสินเองคนเดียวว่าไม่อันนี้แหละคนนี้แหละโยงจากคนนี้ได้เลยดูก็รู้
1: แต่มันต้องไปถึงที่สุดก่อนแต่ถามว่าตรงนี้มีอะไรแปลกไหมมีเยอะมากแต่อย่างน้อยเมื่อวานทั้งสองท่านในรายการอันเดียวพูดเลยว่าพี่ตอบไม่กลัวทัวลงเลยนะพอเขาสวน
2: ค่ะ
1: แต่ในความสวนเขาบอกว่ามันผิดปกติเยอะมากแต่เมื่อวานเขามาพูดในเชิงหลักการ
2: ค่ะ
1: ของกฎหมายอันหนึ่งอีกอันหนึ่งในเชิงของการสืบสวนสอบสวนหรือการเก็บหลักฐาน
2: แปลว่าเขาก็รู้สึกใช่ไหมคะว่าผิดปกติ
1: รู้สึกอย่างมากเขาบอกว่ารู้สึกว่าผิดปกติแต่เราตัดสินที่แค่รู้สึกผิดปกติไม่ได้นะที่นั้น
2: มันต้องมีหลักฐาน
1: ก็โอเคจริงตัดสินด้วยแค่นั้นไม่ได้หรือแบบชัวร์แหละใครทำได้นอกจากคนนี้อ่ะนี่คือคิดแล้วนะนี่คือเราบวกนะ
2: ค่ะค่ะ
1: นี่คือเราบวกแล้วเพราะว่าหลักฐานไม่มีเราต้องจบจนกว่าจะมีหลักฐานแต่ในระหว่างนั้นตั้งสมมติฐานนี้เพื่อพิสูจน์สมมติฐานนั้นได้แต่ถ้าหลักฐานไม่ถึงสมมติฐานตกไปนะฮะ
2: ตามหลักการคือเช่นนี
1: ้
2: นะคะแต่ไม่รู้นะมาถึงวันนี้พี่ว่าเราก็มาไกลจากจุดเริ่มต้นเยอะมากนะ
1: แต่อย่างเช่นนะแต่เขาพูดว่าแต่มันมีการเก็บหลักฐานอะไรที่ประหลาดประหลาด
2: ค่ะ
1: เช่นตรวจเรือตรวจต้อง3รอบ
2: ค่ะ
1: แล้วตอนที่ตรวจเนี่ยส่งคืนเรือกับเจ้าของไปแล้วนะ แล้วเจอเส้นผมของแตงโมในรอบที่3
2: ค่ะแต่รอบ1รอบ2ไม่เจอ
1: รอบ1รอบ2ไม่เจอ
2: ค่ะ
1: ในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นสากล
2: ค่ะ
1: วัตถุพยานหรือสิ่งเหล่านี้ที่เจอไม่นับ
2: ฮะหรอ
1: ซึ่งจริงๆแฟนนะพี่อ้อย
2: เดี๋ยวนะ
1: เพราะว่าได้ส่งคืน
2: เจ้าของไปแล้ว
1: แปลว่าเจ้าของสามารถเข้าไปแทรกแซงหลักฐานได
2: ้
1: สร้างหลักฐานก็ได้พี่อ้อย
2: ค่ะค่ะ
1: สร้างหลักฐานให้เป็นใครก็ได้ด้วยเข้าใจป่ะ
2: ค่ะ
1: เอาผมพี่อ้อยไปใส่ไว้ดีกว่าเอาเจออยู่ดีเจอผมพี่อ้อยเอาพี่อ้อยซวยเว้ยเอาได้ไงเขาถึงต้องกั้นครามซีนไงพี่อ้อย
2: ใช่จ้ะให้ไม่มีใครแล้วจังหวะที่ครามซี
1: นคือยึดของไว้ก่อนเหมือนโทษนะฮะน้องฮ
2: าร
1: ุณน่ะของเขายังไม่ส่งกลับมาเลยทั้งสิ้น
2: ต้องยึดทั้งหมดไว้ก่อน
1: ยึดทั้งหมดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานสมมุติส่งมาเลยส่งมาเลยแล้วประเทศไทยบอกว่าเฮ้ยเจอยาพิษสมมุติน่
2: ะ
1: อ้าวซวยดิรู้ได้ไงอ่ะมันเพราะว่าคุณส่งคืนมาแล้วฝั่งนู้นต้องพิสูจน์จนจบถึงปล่อยกลับมาเพราะฉะนั้นคำถามคือณวันนั้นทำไมปล่อยอันนี้ไปสัมไปต้องไปเอ๊ะที่กระบวนการ
2: ค่ะค
1: ่
2: ะ
1: แต่หลักฐานที่มันเก็บจากสิ่งที่มันแปลกแปลกตามมาทีหลังเนี่ยในความเป็นจริงแล้วนะตรงเนี้ยมันเกิดคำถามขึ้นถึงกระบวนการเก็บหลักฐานซึ่งกระบวนการเก็บหลักฐานนี่แหละน่ากลัวมากเมื่อวานที่พูดในรายการ
2: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราเชื่อในหลักฐานนั้นมันจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมันจะกลายเป็น 100%
2: ค่ะค่ะ
1: แต่วิธีการเก็บสำคัญมากพี่อ้อยเอาแค่ว่าตรวจ
2: ตอนแรกอะ
1: เหมือนตรวจเชื้อพี่อ้อยว่าพี่อ้อยจะป่วยไม่ป่วยอะถ้าเก็บมาไม่ดีเนี่ยว
2: ิน
1: ิจฉัยโรคผิดเลยนะ
2: ใช่มันเคลื่อนเลย
1: วินิจฉัยโรคผิดก็คือตายกับเป็นได้เลยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ก็
2: เป็นอีกขั้นตอนอีกคืออย่างน้อยก็ต้องถ้ามันเกิดพี่ยังไม่รู้นะคดีนี้ไปจบลงที่ตรงไหนเมื่อวานนี้เห็นแค่น้องเบิร์ตโพสต์น้องเบิร์ตก็คือแฟนแตงโมอะซึ่งเขาก็ไม่เคยพูดอะไรเลยนะแต่พอตอนนี้เขาก็ออกมาโพสต์เขาพูดประมาณเหมือนประมาณว่าขอให้ไปถึงยอดแหลมสุดของพีระมิดนะครับหรืออะไรก็ตามทีอะเนาะคือสิ่งเหล่านี้มันก็ประกอบความรู้สึกของพวกเราได้แต่อันนี้ก็รอดูอยู่เหมือนกันแต่ถ้าน้องอ่านบอกว่าเฮ้ยในเรือตอนนั้นเนี่ยปั๊บนึงส่งเจ้าของไปแล้วอะก็เข้าใจโดยเมคเซนส์แหละว่าใครจะไปรู้ว่าเขาทำอะไรกับเรือได้อีกต่อให้มีหลักฐานก็อาจจะเป็นหลักฐานที่ถูกสร้างขึ้น
1: ครับหรือโทษมันก็จะโทษอยู่วนอยู่ตรงแค่หลักฐานนะเข้าใจไหมมันก็จะเป็นความผิดอยู่ไอ้ตรงหลักฐานนะ
2: ใช่ใช
1: ่แต่ถามว่าถึงขนาดไปลื้อใหญ่เลยได้ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่มันก็มีผลการตัดสินที่เมื่อวานผมก็ถามในรายการอีกการตัดสินใหญ่สรุปจบแล้วนะว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างนี้นะถ้ามีเรื่องการประมาทมีการรับสารภาพเรื่องประมาทอว่ากันไปตกเรือฉี่สรุปแบบนั้นคดีใหญ่สรุปไปแบบนั้นแต่คดีย่อยที่มีการฟ้องกันกับคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะชนะทุกศาล
2: นี่ไงมันก็ยิ่งแบบเห็น
1: แล้วในแล้วในศาลที่คุณอัจฉริยะไปฟ้องถูกฟ้องนะคุณอัจฉริยะถูกฟ้องนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในศาลนั้นพิสูจน์หลักฐานว่าไม่ได้ตกเรือและไม่ได้ฉี
2: ่นี่ไง
1: ศาลเหมือนกันแต่วินิจฉัย2 อย่างจากหลักฐานออกมาแล้วสรุปผลต่างกันขัดแย้งกันทำไงอ่ะตรงเนี้ยก็ค่อยว่ากันไป
2: เราสามารถร้องศาลต่อไปได้ไห
1: ม
2: ตอนนั้นพี่เอ๋จำไม่ได้แล้วอ่ะเขาไปจบที่ศาลไหนล่ะ
1: ของคุณอัจฉริยะน่าจะจบนะนะก็คิดว่าน่าจะจบ
2: อ
1: ะแต่ในเมื่อนึกออกป่ะศาลตรงนั้นพูดว่าอ้าวก็ถ้าหลักฐานตรงนี้มันก็เป็นอย่างนี้อีกอันนึงตัดสินเป็นแบบนั้น
2: แล้วคุณอัจฉริยะไม่ผิดอ่ะ
1: เดี๋ยวก็ต้องดูว่าณตอนนี้เขาจะเอาเขาจะยังไงต่อไปมันยังมีทางไปได้นะฮะแต่ว่าไม่ง่ายนะแล้วก็ต้องเข้าเกณฑ์ต้องอะไรกันต่างๆอีกก็ผมว่าเขาค่อยๆเปิดอยู่ตอนนี
2: ้ก็ฟังความกันหลายๆข้างว่าทำไมถึง
1: ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดไพ่แบบไม่ได้ play all the cards at once นึกออกป่ะไม่ได้เปิดไพ่หมดมือทีเดียวแต่ว่าเอาอันนี้ก่อนจะได้โฟกัสเอาอันนี้ก่อนจะได้โฟกัสผมคิดว่านะตอนนี้เขาก็กำลังค่อยๆโฟกัสกันไปทีละจุด
2: ก็ค่อยๆดูความเคลื่อนตัวค่ะนะคะดีเลยช่วงนี้จะได้เรียนรู้หลายๆสิ่งจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย
1: อ่
2: ะเดี๋ยวต้องเบรกนะ
1: เบรกแล้วเหรอ
2: ใช่แล้วขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเลตค่ะอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดนะคะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ทสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสค่ะสูตรกระชายขาว
1: พี่อ้อยกับแอมได้อบอุ่นมากเลย
2: Mm-hmm. นี่นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวนะคะผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ Green Morning Show ค่ะ
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคโตซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคโตซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มแลคโตซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
13: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง

0: สุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: อ่ะมาค่ะ
2: นั่งดูลิซ่ากันอยู่
1: อันเริ่มรู้สึกว่าอันเขาเป็นคนปากร้ายเหมือนกันนะพี
2: ่เอ้าเพิ่งรู้เลยคะเนี่ยต้องเอาแรงเลยนะเอ้าเพิ่งรู้เหรอ
1: ในระหว่างที่เบรกฉันก็รู้สึกว่าเออว่ะ
2: ไม่ในความปากร้ายของอันน่ะน่าเป็นคนสุภาพมากคือความสุภาพของน้องอันน่ะมันทำให้คนที่โดนด่าต้องไม่นั่งคิดว่าเอ๊ะหรอแต่ดีค่ะพี่ยังชอบความสุภาพนั้นอยู
1: ่แต่ก็ควรไปให้กำลังใจกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: น้องลิซ่าเพิ่งเปิดตัววันนี้ใช่ไหมฮะ
2: อี
1: กซิงเกิลสวัสดีค่ะหรือแบบเขียนก็คือสวัสดีค่ะนะฮะ
2: แล้วก็
1: Official Music Video
2: ใช้สถานที่ต่างๆ
1: นี่เขาเปิดเมื่อไหร่อ่ะ
2: ต้องแต่เมื่อคืนป่ะ
3: ตอน7โมงค่ะ
2: เอ๋อ7โมง
3: เช้าน
2: ี้7โมงเช้านี้เดี๋ยวด
1: ูยอดวิวเท่าไหร่ละ
2: 2.3 แสน
1: อ่าโอเค
2: อันนี้กดไลค์ค่ะเดี๋ยวติดอย่างต้องดูยอดวิว
1: ไม่เป็นไรหรอกเป็นอันว่าอยากให้ไปดูผมคิดว่าตั้งใจมีเทสทำดี
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีความตั้งใจในการใส่ความเป็นไทยลงไปแบบไม่ยัดเยียด
2: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องโบเริ่มอยากคัฟเวอร์แล้วเริ่มอยากโคฟใช่ไหมคะลูกเอาให้เหมือนนะ
1: พรุ่งวันจันทร์โบจะใส่วิกทองมาใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ใส่
2: แล้วขอชุดแบบนั้น
1: เสื้อแบบนี้เกงแบบนี
2: ้แต่เข้ามาจะหนาวนะพอห้องเราเย็นมาก ถ้าน้องแต่งตัวแบบลิซ่าแล้วก็ จะนักหนาวมาก
1: เขาร้องเป็นภาษาอะไรอะโบอังกฤษหรือว่าแล้วมีเกาหลี
2: แล้วมีท่อน
3: ไม่ม
2: ีครับมีท่อน
1: ไม่มีเกาหลีเลยพี่แค่อยากรู้ว่ายัง considering ว่าเป็น K-pop ไหมหรือว่าณวันนี้เป็นแบบ world pop มันมี world pop ไหมพี่ไม่รู้นะแต่หมายความคือแบบเข้าใจฮะหมายความว่ายัง
2: คือเขาไม่เรียกแนวเพลงป่ะ
1: ไม่แล้วม
3: ะ
2: เหมือนเพราะว่าใช่
1: เ
2: ล
1: ย worldwide แล้ว
2: แล้วเรียกแนวอะไร
1: ก
2: ็ป๊อปมิวสิกเฉยป๊อปมิวสิก
1: โอเค
2: ค่ะ
1: อ่ะโอเคครับผมยังไม่ได้ฟังนะผมเห็นแต่ภาพ
2: เพราะว่าตอนนี้ในห้องยังไม่เปิดเสียง
1: ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: ครับไปที่เรื่องอะไรดีพี่อ้อย
2: เมื่อวานนี้มีข้อความที่ส่งมาบอกว่าขอฟังเรื่องของคุณหมอที่บอกคุณหมอปากแซบอ่ะที่บอกว่าไปด้อยค่า30บาทค่ะอ่ะก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีข่าวก่อนหน้านี้มาสักนิดนึงอะนะคะคือเป็นคุณหมอเดี๋ยวนะพี่ให้ขออันนี้ก่อนคือมีน้องผู้หญิงคนน
1: ึ
2: งใช่ค่ะมีน้องผู้หญิงคนนึงเขาต้องไปฟอกไต
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็เหมือนกับใช้สิทธิ์30บาทเสร็จปั๊บนึงเนี่ยก็บอกกับคุณหมอคือในแต่ละครั้งก็ต้องไปรักษาที่คลินิกของหมอนี่แหละแต่ว่าในแต่ละเดือนก็อาจจะต้องมีการส่งเคสใหญ่รีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วเหมือนกับน้องไปขอใบเพื่อจะได้ส่งการรักษาต่อเนื่องไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่เหมือนกับคุณหมอมีสิ่งหนึ่งคือไม่พึงพอใจอ่ะและเหมือนกับจะพูดว่าก็รักษาที่นี่ก็รักษาได้นะคะเสร็จปั๊บคือเท่าที่อ่านอ่ะพี่รู้สึกว่าคุณหมอเองก็มีความไม่รู้ข้องหงุดหงิดอะไรอ่ะคือมีความคับข้องหมองใจกับระบบ30บาทหรือเปล่าอันนี้มีคนตั้งข้อสงสัยนะคะแล้วก็คือคงจะมีการปะทะคารมกันนั่นแหละแล้วก็คุณหมอเหมือนก็คุมตัวเองไม่ได้เหมือนจะเดินเข้ามาชก
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: นี่ขนาดว่าคนที่อยู่ในคลินิกก็ต้องออกมาห้าม
1: โอ้โห
2: ใช่ค่ะแล้วมันไม่จบแค่ตรงในคลินิกไงเพราะว่าคุณหมอเองมีการโทรมาคุกคามโทรมาขู่แล้วก็โทรมาเหมือนกับพูดจาไม่ดีอ่ะเช่นเหมือนกับว่าเหมือนกับพูดไปถึงคำนี้เลยนะอีกไม่นานก็ตายอ่ะแล้วก็แบบว่าคือไปด้อยค่า30บาทไม่รู้หรอกหรอว่าเขาใช้ยาแค่นี้ก็พอแล้วคืออะไรก็ตามแต่พี่ไม่ได้ฟังในคลิปไงพี่เลยรู้สึกว่าคนเรามันจะพูดอะไรขนาดนั้นหรอไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะแต่ว่าบังเอิญยังไม่ได้ยินในคลิปก็เลยยังไม่อยากปักใจเชื่อว่าคนเราจะพูดจาวอนขนาดนั้นได้ยังไง
1: แต่อย่างน้อยตอนนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขรับทราบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของขบวนการต่างๆก็เริ่มเข้าไปตรวจสอบกันแล้วนะครับนี่คือข้อดีอย่างนึงของสื่อนะฮะแล้วก็ข้อดีของโซเชียลในปัจจุบันที่เรายังรู้สึกว่าเรามีสิ่งดีคุ้มครองฮะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าการคุ้มครองในปัจจุบันการเรียกร้องความยุติธรรมในปัจจุบันเนี่ยประชาชนเหนื่อยเหมือนเราทำกันเองนะพี
2: ่ต้องใช้พลังเยอะ
1: เหมือนเราทำกันเองแล้วบางทีเหมือนเรารู้สึกว่าเราต้อง

0: คอยกระทุ้งให้คนที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้ช่วยเฮ้ยทำหน่อยดีวะอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่เรารู้สึกบางครั้งเราแอคทีฟกว่าทั้งเยอะนะครับตรงเนี้ยนะฮะก็เขาบอกว่าถ้าเป็นคลินิกส่วนตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสปสช.ก็ต้องเข้าไปดูว่ามันมีการเป็นปฏิบัติการเป็นอย่างไรเพราะเขาบอกมันมีการด้อยค่าไปถึงขั้นที่ใช้คำว่าพวกที่ใช้30 บาทในคนไข้เนี่ยเป็นพวกชั้นต่ำอันบอกโอ้โหขนาดนั้นเลยเหร
1: อนั่นสินี่ค่ะเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเฮ้ยรักษาและติดตามอาการได้ที่คลินิกเนี่ยแล้วก็เลยพูดถึงยาชนิดหนึ่งที่ตัวเองก็ไม่ได้กินมานานแล้วเนื่องจากมีประวัติแพ้ยาก็เลยบอกเอ๊ะแล้วกังวลว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอได้ตรวจสอบประวัติการรักษาก่อนหรือเปล่าทำไมถึงสั่งยาตัวนี
0: ้
1: นะคะได้ละค่ะ
0: แต่ผมว่าแบบหมอแบบนี้น่ากลัวนะถ้าเขามีความเกลียดแค้นแบบนี้เขาทำให้คนไข้ตายได้นะพี่
1: เอาพูดตรงๆนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามอ่ะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบนี้หรือมีวิธีคิดแบบนี้อันตรายหมด
0: ก็ควรไปแพทย์นะคุณหมอต้องการหมอนะเนี่ยผมว่า
1: ตอนนี้เขาเลยแต่เขาก็มีการบันทึกเสียงเอาไว้เรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าตัวเองก็ยอมรับว่าตอนนี้หวาดกลัวและกังวลว่าจะกลับไปใช้บริการที่คลินิกอีกได้หรือแล้วก็การขอเดินทางไปขอใบส่งตัวเพื่อจะได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนั่นแหละค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องแปลกนอกจากเขาไปตรวจสอบแล้วอีกสิ่งที่ควรชาร์จทันทีคือตัวคนไข้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ควรดูแลคนไข้เลย
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเขาป่วยนะตอนนี้จะทำยังไงให้เขาได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมทันทีย้ายเข้าไปที่ไหนหรือถ้าต้องส่งตัวจากนี้มาขอที่ไหนแบบที่ช่วยกรุณาง่ายอ
1: ่ะ
0: ขอร้อง
1: ค่ะ
0: และเพราะบางเรื่องไม่รู้ยากทำไม
1: และสิทธิ์ในความปลอดภัยของตัวเองด้วยไง
0: ครับผม
1: ค่ะและคำว่า30บาทนั้นไม่ได้แปลว่าเขาได้เงิน30บาทไงแต่แปลว่า1มันมีการอุดหนุนนะคะเข้าใจหมดแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนไปพูดว่าอุ้ยก็เราแหละสปสช.ตอนนี้จะพังอยู่แล้วเพราะว่า30บาทนั้นน่ะไม่สามก็พูดง่ายๆคือติดหนี้โรงพยาบาลเต็มไปหมดแต่อันนั้นก็ไปแก้ที่ระบบไม่ได้แปลว่าคนไข้ผิดไม่ได้แปลว่า
0: แล้วก็ต้องไม่มาลงที่คนไข
1: ้ค่ะ
0: ก็ย้อนกลับไปก็ได้ยินข่าวเรื่องนี้เยอะอ
1: ่ะ
0: เราก็เห็นเดี๋ยวโรงพยาบาลนู้นประกาศออกจากระบบโรงพยาบาลนี้ออกประกาศออกจากระบบตกลงมันยังไงกันแน
1: ่ใช่ค่ะ
0: ตกลงมันยังไงกันแน
1: ่ค่ะคือจริงๆพี่ไม่ได้บอกว่าเขาพูดไม่จริงแต่หมายถึงว่าท็อปพี่ยังไม่ได้ฟังก็เลยยังไม่อยากจะแบบว่าไปรู้สึกขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาที่ทำอย่างครีมมอร์นิ่งโชว์อ่ะพอฟังมันต้องฟังครบๆก่อน
0: ใช่ๆมันต้องฟังครบ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องหัวสวก็ต้องรอดูกันต่อนะครับในระหว่างนี้มันก็คือแค่รอดูใจกกต.นะครับ แต่ว่าในหลายส่วนเช่นกันนะฮะเมื่อวานนี้มันก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นในสภา
1: ใช่ค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้แหละนะฮะก็คือเขาอีกฝั่งก็บอกว่าก็ครบ5นาทีแล้วก็ต้องปิดไมค์สิ
1: ค่ะ
0: แต่คือมันกำลังจะไปถึงมันก็บังเอิญกำลังจะพูดเรื่องหัวสว
1: พอดี
0: ก็ปิดพอดีแล้วก็มีการเชิญกกต.มา
1: ค่ะคือเมื่อวานเนี่ยก็กำลังจะไปถึงสู่เรื่องราวนี
0: ้
1: แต่ปรากฏว่าก็จะมีญัตติอื่นเช่นการช่วย3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งถามว่าสำคัญไหมสำคัญหมดแต่เพียงแต่ก็ในวันนี้เหมือนกับไปถึงเรื่องหัวสวไม่ได้สักที
0: ไปไม่ถึงสักทีปิดไมค์จนแบบหรือแม้แต่กลัวคือจนคุณโรมพูดว่ากลัวกกต.เข้าสภาขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: คือเขามาแล้วไงเขาจะมาพูดเขาจะมาอธิบายเขาจะมาแจง
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ถ้าพูดในสภามันก็จะเป็นเอกสารหลักฐานมีการบันทึกหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะถึงทำให้รู้สึกว่าไม่ได้เข้าสักที
1: คือใดๆก็ตามดีนะที่มันมีการถ่ายทอดออกมาบ้างเพื่อเราจะได้เห็นนะคะคือทุกครั้งของการประชุมสภาเนี่ยมันมีหลายๆครั้งที่แบบประชุมยาวมากปึ๊บที1ที2อ่ะแต่คนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการควบคุมเวลา
0: คือในมุมของอันนะฮะอันรู้สึกว่าเรื่องการตรวจสอบตรวจสอบการหัวสวโอเคฝ่ายค้านเป็นคนขุดขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ณวันนี้นอกจากขุดแล้วเขาก็นำเสนอเขาทำหน้าที่ของเขา
1: ค่ะ
0: แต่ในความเป็นจริงเรื่องนี้ผมจะโลกสวยนะรัฐบาลควรช่วยป่ะพี่อ้อย
1: ใช่
0: เข้าใจป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: รัฐบาลควรช่วยทางฝ่ายยุติธรรมควรช่วยกกต.ควรทุกคนควรช่วยกันจับโกงหรือเปล่า
1: เพราะปลายทางเนี่ยคือประชาชนไง
0: ถูกต้องไงเรามีผลประโยชน์อยู่ที่เดียวกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันดิแต่ณตอนนี้มันเหมือนว่าเรายืนดูอยู่เรายังเห็นเลยว่ามันแบ่งมุมน้ำเงินกับมุมแดงเอาใหม่เดี๋ยวจะคิดว่าผมพูดถึงมุมแบบสีเอาใหม่มันแบ่งซ้ายกับขวา
1: ค่ะค่ะ
0: มันแบ่งทีม A กับทีม B ซึ่งทำไมถึงมีทีม A ทีม B ทุกคนคือทีมจับโกงทั้งหมด
1: ค่ะ
0: มันทำไมถึงไม่ให้ความร่วมมือกันไอคนที่ไม่ให้ความร่วมมือนั่นแหละแปลก
1: มันเลยกลายเป็นเรื่องของคำว่าเรื่องการเมื
0: อง
1: คือเธอกำลังจะ มาฟาดฉันใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันจะต้องปกป้องตัวเองถึงที่สุดทางที่จริงแล้วปลายทางคือเฮ้ยตอนนี้ทุกเรื่องคนกำลังสนใจว่าตกลงหัวไม่หัว
0: แล้วถ้าเขาพูดว่าเอ้ยสวสีน้ำเงิน
1: ค่ะ
0: แล้วมันไม่ใช่สวสีน้ำเงินสิ่งที่ควรทำที่สุดคือคุณควรลงไปช่วยทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เข้าใจป่ะเหมือนสมมติคนบอกว่าโบว์เด็กเส้นพี่อั๋นเขาจะตรวจสอบนะสิ่งที่พี่อั๋นจะทำอย่างดีที่สุดคือพี่ใช้ความร่วมมืออย่างดีที่สุดเพื่อให้รู้ว่าโบไม่ได้เป็นเด็กเส้นพี่อั๋น
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเขาพิสูจน์ตรงนั้นได้พี่อั๋นจะบริสุทธิ์ด้วย
1: จริง
0: เข้าใจไหมมันคือลอจิกนี้แต่ทำไมคุณไม่ช่วยคุณทำจนคนเห็นนะว่าคุณไม่ได้ช่วย
1: ค่ะ
0: ยังไม่ทันได้พิสูจน์เลยอ่ะก็ไปสู่การพิสูจน์เอาให้สุดดิ
1: ค่ะ
0: คุณช่วยตะโกนเลยผมจริงอันนี้มันก็น่าสงสัยจริงๆประวัติก็แปลก
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพยาบาลมาทั้งชีวิตเลยอ่ะจนเกษียณเลยนะ
1: ถ้าไม่ทำนะถ้าตัวเองไม่ได้ทำเราต้องแบบให้ถึงที่สุด
0: แต่ทำไมมาลงสวเป็นสื่อมวลชนล่ะ
1: ค่ะ
0: พอเขาตั้งคำถามคุณไม่เอ๊ะกับเขาเหรอคุณมาเอ๊ะกับเขาดิ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเข้าไปดูอ้าวแล้วคุณเป็นประวัติการทำงานเป็นสื่อมวลชนคืออะไรพี่อ้อยเห็นข่าวนี้ไหม
1: ใช่ใช่ใช่เห็นแล้ว
0: ประวัติการทำงานคือเป็นพิธีกรงานแต่งกับพิธีกรงานบวชจึงใช้ประวัติการทำงานนี้มาสมัครเป็นสว.ในสายอาชีพสื่อมวลชน
1: ค่ะ
0: แล้วได้นี่คือคุณภาพในวันนี้นะฮะและเราไม่สงสัยหรออ่ะเราสงสัยและผมว่าทุกคนพยายาม
1: ทุกคนสงสัยด้วย
0: แล้วคุณไม่สงสัยเหรอคุณไม่สงสัยเหรอสวกันเองไม่สงสัยเหรออ่ะผมถามแค่นี้ถ้าสวกันเองไม่สงสัยผมว่าคุณมีปัญหาด้านวิจารณญาณให้คนเห็นกันชัดๆเลยที่คุณไม่สงสัยเรื่องแค่นี้อ่ะ
1: ค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ไงว่าที่สุดแล้วไม่สงสัยไม่มีไม่ดิวหรือรอดูซิว่าเธอจะหาข้อมูลอะไรมาฟาดฉันได้ขนาดนั้นหรือเปล่า
0: และตัดสินปลายทางไม่ผิดก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างสง่างาม
1: ค่ะ
0: เราดูกันผมว่ามันจะมีการเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบที่ไม่เห็นหัวกันเพราะว่าที่ผ่านมาก็แต่ละเรื่องก็ไม่ได้เห็นหัวกันเท่าไหร่แล้ว
1: เนี่ยน้ออ่านดาวไว้อันนี้น้ออ่านดาวไว้
0: ผมเดานะผมเดา
1: ดาวไว้ดาวไว้แต่ต้องดูค่ะว่าทั้งหมดจะออกมาตัดสินแบบไหนแต่มีคนเริ่มเสนอมาหลายๆอันอย่างที่บอกอ่ะมีคนผิดไหมผิดแต่ผิดตรงไหน
0: ก็จะแบบอ้างอ้าวได้วันนั้นฟังกรีนมอร์นิ่งโชว์พอดีเขาไม่พูดหรอกนะ
1: ค่ะ
0: งั้นเราจัดการเรื่องคุณสมบัติละกัน
1: คุณมาสมัครได้ไงทางที่คุณสมบัติของคุณไม่ได
0: ้ได้งั้นจัดการเดี๋ยวฉันจะดำเนินการเรื่องคุณสมบัติ
1: ค่ะ
0: แต่เรื่องหัวไม่หัวคนละเรื่องนะ
1: เป็นไปได้หมด
0: เรื่องโพยผิดไม่ผิดคนละเรื่องนะ
1: ค่ะ
0: คือก็คงทำอะไรสักอย่างนึงอะแต่ว่าแบบเข้าใจปะ
1: ให้มันมีอะไรผิดหนึ่งอันอันนี้เดาไว้
0: ก็ทำแล้วไงลดแรงเสียดทานไปก่อนเนาะได
1: ้จ้ะน้องอ่านเราต้องรีบหมดเวลาแล้วจ้ะ
0: จริงเหรอ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปไกลกว่านี้เราก็จะไปไกลกันมากด้วยก็เมื่อวานนี้ไงที่ท่านนายกแบบว่าเอานักวอลเลย์บอลเข้าไปอ่ะแล้วก็บอกว่าดีใจจังเลยอ่ะช่วงที่แบบว่านักวอลเลย์บอลชนะเนี่ยแล้วไปโอลิมปิกอ่ะคนด่ารัฐบาลน้อยลงมากในช่วงนั้นกำลังมีความสุข
0: แต่ท่านก็ดูมีความสุขนะฮะจริงๆ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับก็เห็นมีแต่ภาพมีความสุขอยู่นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดครับแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร้ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: นะคะดูแลสุขภาพขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขความสุขนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพท ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: มีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
2: ก็ใช่สิจ๊ะแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ
3: เพื่อนเป็นหม
4: อเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
0: และส่งท้ายกันนะครับก่อนเคารพธงชาติกันแบบนี้เคาน์เตอร์เพนครับชวนพวกเราคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดครับอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคมันไม่ใช่อุปสรรคครับแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดเลยกลัวอะไรกับความปวดก็เป็นคำถามที่ดีนะพร้อมกับชวนศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างเชฟซาเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนด้วยเชฟซาเตอร์ก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จริงๆแหละครับก็เห็นเลยใช้ชีวิตเต็มที่ทุกด้านแล้วก็ทำได้ดีทุกด้านจริงสุดทุกด้านฮะงานดนตรีการแสดงผมว่าเขาฟาดหมดนะฮะซึ่งมันไม่ได้บังเอิญครับทั้งหมดผ่านความทุ่มเทความเหนื่อยล้าความตั้งใจฟิตซ้อมอย่างหนักออกมากายอย่างหนักใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทั้งคอนเสิร์ตการแสดงซึ่งนี่แหละภาพสะท้อนที่ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากและประจวบที่ใช่มากๆของคนรุ่นใหม่จริงๆที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จนะครับเคาน์เตอร์เพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ครับเคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่อย่างไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรครับเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่
4: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช้ดีเวรมาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
6: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and
3: File Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซแล
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

กลับมาเจอกันนะคะแวะฟัง Green News ด้วยกันต่อค่ะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวเรื่องวีซ่านโยบายตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็มาตรการเรียกหลักประกันการเดินทางก็ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงนะคะแต่ขณะที่สหรัฐเนี่ยได้ตั้งเป้าที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ100 ล้านคนล่าสุดนี้ค่ะมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับผู้บริหารบริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งทางสมาคมการท่องเที่ยวของสหรัฐค่ะบอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นปีละ100 ล้านคนนะคะจาก68 ล้านคนเมื่อปีที่แล้วถึงแม้ว่าฟุตบอลโลกจะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในช่วง7 เดือนที่ผ่านมานี้ยังคงลดลงค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังแฟนมิลิคนไหนยังไม่มีบัตรคอนเสิร์ตแล็กตาซอยค่ะเขาชวนเหล่าตัวจริงมาปล่อยไอเดียในแบบออริจินอลนะคะกับกิจกรรมทำคลิปรีวิวแล็กตาซอยออริจินอลกล่องสีฟ้าขนาด300 มิลลิลิตรค่ะลุ้นรับบัตร VIP ไปมันส์ไปแรปกันเลยนะคะในคอนเสิร์ตแล็กตาซอยพรีเซนต์มิลิจ๊ะเอเอเชียทัวร์2026 in Bangkok ค่ะคอนเสิร์ตเดี่ยวเอเชียทัวร์ครั้งแรกของมิลลินะคะงานนี้แจกบัตร VIP ถึง11 รางวัลมูลค่าใบละ 4,500 บาทเพียงซื้อแลคตาซอยออริจินอล300 มิลลิลิตรจำนวน1 แพ็คแล้วก็ทำคลิปรีวิวให้ครีเอทีฟเลยนะคะในสไตล์ของตัวเองโดยต้องมีฉากดื่มแลคตาซอยแล้วก็งดใช้ AI สร้างคลิปนะคะจากนั้นโพสต์ลงใน Facebook Instagram X หรือ TikTok นะคะตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยนะคะแลคตาซอย X มิลลิแล้วก็แล็กตาซอย300 มิลลิแล้วนำภาพแคปพร้อมลิงก์มาโพสต์ใต้กิจกรรมค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่1 ถึง 10 กันยายนนี้และเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศผลกันวันที่15 กันยายนทาง Facebook แล็กตาซอยใครพร้อมแล้วหยิบแล็กตาซอยออริจินอล300 มิลลิลิตรแล้วเปิดกล้องโชว์ความออริจินอลในแบบของตัวเองได้เลยเพราะครั้งนี้300 มิลลิอาจพาคุณไปเจอมิลลิตัวจริงถึงหน้าเวทีเลยนะคะช่วงหน้าเรายังเจอกันค่ะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: ไม่ครับคุณผู้ฟังไม่อะสิ่งที่คุณผู้ฟังคิดอยู่นี่ไม่ถูกต้องนะฮะที่จะบอกว่าไม่ทันอีกแล้วสินะวันนี้นะ อาทิตย์นี้มาทันวันพุธวันเดียวนะไม่นะครับไม่จริงนะฮะไม่จริงนะนี่คือนั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้คุณสุรินามาเป็น AI นะคุณผู้ฟังนั่งป่วยตั้งแต่เมื่อวานเลยไหมตรงเนี้ยใช่ไหมวันนี้ก็เลยแบบว่าฝากเสียงไว้เงี้ยนะฮะไปนั่งตรงนี้แล้วนะฮะสวัสดีฮะ 8:00 น. ถึง 11:00 น. นะครับไปเก่งครับวันนี้มาทันนะฮะส่วนใครไม่ทันก็แพ้เป้อะเอางี้แล้วกัน

วันนี้วันที่4แล้วนะครับคุณผู้ฟังวันที่4 5 6นี่3วันนี้นะครับเริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้ววันนี้แหละนะครับเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพฟรีนะครับในสถานี MRT สวนจตุจักรนะครับคุณผู้ฟังแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับให้กับสายสุขภาพจัดเต็มตลอด3วันนี้เลยนะครับ4 5 6นะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับไปตรวจเช็คสุขภาพนะฮะกับ11บูธของโรงพยาบาลมีเต้นแอโรบิกเนี่ยแล้วก็ไปนั่งฟังเทคนิคการดูแลสุขภาพนะฮะจากอินฟูสายสุขภาพนะครับหลากหลายมากนะครับเรื่องของการออกกำลังกายการกินการดูแลตัวเองทำเวิร์กช็อปฟังดนตรีสดนะครับงานนี้ฟรีตลอดงานนะครับ10โมงจนถึง2ทุ่มนะครับที่สถานีสวนจตุจักรนะครับใครสนใจก็แวะไปได้นะคุณผู้ฟัง4 5 6 3วันด้วยกันนะครับเพื่อสุขภาพดีตรงที่ว่าตรวจสุขภาพฟรีนี่แหละเลิศมากนะไปมาพวกเราไปมาไปกันหน่อยก็ได้นะครับอ่ะมีข้อความหนึ่งส่งมาสั้นๆไม่เปิดก็กระไรอยู่แล้วล่ะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่เป๊สุดหล่อขอเพลงซ่อนไม่หาได้ไหมคะอย่างเงี้ยเจอคำว่าสุดหล่อมาขออนุญาตนิดนึงนะคุณผู้ฟังฟังกันหน่อยฟังกันหน่อยซ่อนไม่หาหนูเจฟ

0: ป็นอีกหนึ่งนะฮะที่ขึ้นไปยืนบนเวทีคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตด้วยนะฮะสำหรับเจฟซัตเตอร์นะครับโอ้โหคนกรี๊ดกระหึ่มเลยทีเดียวนะฮะมีคนบอกว่าขอเพลงพี่ป้อมพี่โตด้วยนะครับกำลังแบบว่าฟีเวอร์เลยนะวิกนี้ต้องให้พี่ป้อมพี่โตแล้วล่ะไป
1: รู้แล้วนะ

0: ยู่แล้ว
1: และยังเห็นในโลกโซเชียลนะครับโอ้โหเปิดตัวแขกรับเชิญคนนี้ขึ้นมาก็เรียกว่ากรี๊ดกันกระหึ่มฮอเลยทีเดียวอ้อมสุทธิสาของเรานะฮะโผล่ไปด้วยนะครับแต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแขกรับเชิญเขาจะเป็นแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคาดว่านะฮะน่าจะมีแบบว่าสลับนะฮะรู้ป่ะต้องเป็นลุ้นเอาอีกฮะว่าจะได้เจอใครในวันไหน

หน่อยสิโอ้โหเปิดไม่ได้เพลงนี้มันติดลิขสิทธิ์เนาะนะครับพี่อ้อคงร้องเพลงนี้บนเวทีใช่ป่ะพี่เป้เห็นในคลิปนะฮะก็เหมือนพี่ป้อมร้องด้วยนะพี่ป้อมร้องถอยดีกว่าก็น่ารักดีน่ารักน่าชังเหลือเกินนะฮะอ่ะวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะจัดให้กับคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเราเล่นง่ายๆดีกว่าอ่ะวันนี้วันศุกร์นะฮะให้ส่งข้อความมาบอกกับพี่เป้หน่อยนะครับว่าคุณมีความสุขกับอะไรมากที่สุดบางคนก็มีความสุขที่ได้อยู่ข้างๆแฟนบางคนก็มีความสุขมากกับการกินนะฮะบางคนก็จะสุขมากเหลือเกินได้ไปเจอศิลปินที่ชื่นชอบบนเวทีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยอ่ะความสุขของเราอยู่ตรงไหนนะฮะคุณผู้ฟังส่งข้อความบอกพี่เป้ไว้แล้วกันนะครับแต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้ครับวันศุกร์เราต้องมีความสุขกันครับคุณผู้ฟังตื่นเช้ามาต้องบอกกับตัวเองว้าววันนี้ฉันจะมีเรื่องของความสุขสุขเล็กๆก็สุขได้นะครับ

ังไงอ่านแล้วชื่นใจจังเลยมีความสุขที่ได้ฟังพี่เป้ในทุกๆเช้าค่ะดีใจแล้วพี่เป้ล่ะมีความสุขดายังไงไหนเล่าซิวะ

ความสุขของพี่เป้ก็อยู่ตรงนี้แหละฮะคุณผู้ฟังได้มานั่งจัดรายการอยู่กับคุณผู้ฟังได้อ่านข้อความความรู้สึกใดๆที่ส่งถึงกันและกันเรียกว่าโคตรจะมีความสุขเลยคุณผู้ฟังจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอคนที่เราชอบค่ะพี่เป้โอ้โหฟินละสิฟินเลยใช่ไหมมีความสุขกับน้องหมามีความสุขกับการขับรถนะวันว่างนะแล้วขับรถออกไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฟังวิทยุไปขับไปเพลินๆเดินทางอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีความสุขดีความสุขกับการท่องเที่ยวอุ้ยเหมือนพี่เป้เลย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
2: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
1: ยากจังเลย
2: ไอ้ท่าบราซิลเนี่ยมันเต้นยังไง
1: เครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
2: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดยอินฟอร์มามาร์เก็ต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: กรอบเกลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ด้ Drive your day
9: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000

0: ของแล้วมีความสุขเนาะคุณผู้ฟังเนาะสุขกันเถอะเรามีความสุขกันในทุกวันนะครับเล็กๆน้อยๆของรอบตัวเราบางทีมองไปมีความสุขได้นะคุณผู้ฟังนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะโฟกัสมุมไหนจุดไหนอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะวันนี้นะครับหลากหลายมากความสุขได้ขับรถส่งลูกที่มหาวิทยาลัยค่ะนะฮะมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านหนังสือดีๆอยู่กับตัวเองไม่ต้องวุ่นวายกับใครโอ้นี่ก็ดีนะมีมุมเล็กๆของเราเนาะเราก็มีความสุขตรงนี้นะครับมีความสุขในวันที่ป่วยแล้วสามีทำอาหารให้ทานโอ้โหดูแลกันดีความสุขคือการอยู่บ้านพี่เป้ดูต้นไม้นอนดูซีรีส์ฮะเราก็มีความสุขแหละนี่นะฮะความสุขที่ได้โอนเงินให้คุณพ่อคุณแม่ให้เขาได้กินของดีๆอร่อยอร่อยอยากซื้ออะไรก็ซื้อโอ้โหอันนี้สุขใจมากเลยเนาะความสุขหลากหลายแค่อ่านผมยังมีความสุขตามด้วยเลยคุณผู้ฟังเนาะอยู่ที่เราจะมองนะฮะความสุขนะครับมันเกิดขึ้นได้นะฮะความสุขอยู่ในอากาศนี่แหละจับสิ่งไหนมาก็เป็นความสุขได้ทั้งนั้นนะครับและหนึ่งความสุขที่เราที่เขาจะได้ความสุขไปนะครับกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทได้แก่มีความสุขแน่นอนนะฮะคุณนัทสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยเสียงมันปึ้มปิ่มปื้นปิ่ม
1: ดีใจมากเลย
0: โอ้แค่ได้ฟังเสียงผมก็มีความสุขตามด้วยแล้วล่ะคุณนัทนะมีความสุขขนาดนี้นะฮะคุณนัทเป็นปกติเป็นคนแบบว่ามีความสุขแบบล้นหลามไหมเผื่อแผ่คนอื่นไหมหรือว่าเราเป็นคนแบบเก็บตัวเงียบๆปกติเป็นคนยังไงครับคุณนัท
1: อยู่ที่สถานการณ์ค่ะถ้าสถานการณ์มีความสุขก็สุขไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเครียดก็คือแบบว่าก็แอบเหวี่ยงนิดนึง
0: เหวี่ยงเลยเหรอแสดงว่าเป็นคนที่แบบปล่อยอารมณ์แล้วไม่เก็บอะไรเงี้ยเนาะเออก็ดีนะสุขก็สุขไปเลยอ่ะถ้าเกิดมีน้ำโหกอ่ะนี่แหละแสดงออกนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ดีแล้วความสุขของคุณทัศน์คือตรงไหนฮะวันนี้ที่ส่งมา
1: วันนี้เจ้านายไม่อยู่ค่ะ
0: เจ้านายไม่อยู่เลยมีความสุขเงี้ยเหรอ
1: ใช
0: ่ทำไมเวลาเจ้านายอยู่แล้วมันเคร่งเครียดหรือมันยังไงอ่ะ
1: ก็ไปไหนไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็
1: ต้องนั่งตั้งใจทำงานเนี่ยค่ะพอเจ้านายไม่อยู่บางทีเราก็แบบว่าทะเลทลายหรือว่าแบบแวบๆอะไรอย่างนี้นิดๆหน่อยๆ
0: ได้มีความดีดาเนาะได้มีเมาได้มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช
0: ่จริงนะเจ้านายไม่อยู่นี่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นอยู่ในความสุขนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์กันนะคุณนัทนะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: เพลงอะไรเอาลอยไปในอวกาศอะค่ะ
0: ฉันจะพาเธอลอย
1: ใช
0: ่คนมีความสุขมันก็จะลอยโอเคได้เลยขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ดีๆครับแหมน้ำเสียงมีความสุขมากคุณผู้ฟังว่าไหมสุดนะฮะดีครับมีความสุขแบบนี้ขอบคุณมากนะครับในทุกๆข้อความนะครับที่ส่งมานะครับในความเรื่องราวความสุขบางทีมันอ่านออกอากาศได้ไม่หมดจริงๆนะคุณผู้ฟังนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ส่งกันมาแล้วก็สู้กันต่อวันนี้เป็นของคุณนัดไปวันอื่นๆก็ต้องเป็นของคุณบ้างนะครับขอบคุณ Tip Up to My ครับรับบริการรถไซค์นะครับฟรีที่ Tip Insure นะครับ Blue Plus นะครับแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาท

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaLove you, Papa. No, I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart to Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
7: มีมี่วิตาวัน
8: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ BytechH102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
7: Mini Vita One Mini Vita One
6: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ทุกบ้านมี The Bagที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
4: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิปลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
1: ลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอแต่พี่ได้วันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
8: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
7: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
9: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ที่ดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
1: ตามฟังกันต่อนะคะที่ฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะในวันที่10กันยายนนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศจุดยืน1เจตนารมณ์ผสานพลังปกป้องภาคการเงินไทยเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคการเงินภายใต้การกำกับที่ไม่ประสงค์ให้ภาคการเงินตกเป็นเครื่องมือทางผ่านหรือสนับสนุนธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ค่ะโดยมุ่งเน้นการสกัดกั้นที่ต้นทางผ่านกลไกสถาบันการเงินคือการสร้างคอขวดเนื่องจากเงินทุจริตทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะจากสแกมเมอร์คอร์รัปชันหรือพนันออนไลน์จะต้องผ่านระบบธนาคารก่อนจะถูกผันไปสู่สินทรัพย์อื่นซึ่งการตัดทางลำเลียงที่ระบบธนาคารก็ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
0: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป
4: ้ข้อความนี้บอกว่าวอร์มรอแล้วค่ะพร้อมแล้วด้วย9โมงเดี๋ยวบ่ายค่อยไปนวดนั่นแน่พร้อมขยับร่างกายใช่ไหมได้เลยสิครับวันนี้วันศุกร์ครับ9โมงแล้ววันศุกร์สนุกกับเป้คุณผู้ฟังพร้อมจะสนุกกับเพลงไหนส่งข้อความบอกกันนะฮะชั่วโมงนี้เราจะได้สนุกไปด้วยกันอยากสนุกกับจังหวะสไตล์ไหนเดี๋ยวเป้จัดให้ขอแค่บอกเริ่มต้นด้วยเราใช้นิ้วนะฮะสนุกไปด้วยกันกับเพลงนี้ครับวงชาม

นุกแบบใช้นิ้วขยับแล้วนะฮะตอนนี้เพิ่มมาที่เป็นท่อนแขนครับเมื่อกี้นิ้วนะเต้นไปตามวงชามแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ขยับมาแบบแม่วงแขนหน่อยยกแขนมาซ้ายขวาซ้ายขวานะไปกับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับอาการน่าเป็นห่วงมาเพลงนี้มา

0: หมน่ารักมากขยับตามพี่เป้บอกเลยค่ะจากนิ้วตอนนี้มาที่แขนแล้วค่ะดีงาม
1: เดี๋ยวค่อยไปที่หัวไหล่นะค่อยๆไป

พลงต่อไปนี่ฮะเลือกมาก็ต้องเปิดให้เลยแขนไม่พอเลยนะพวกเราตอนนี้ไปที่ตัวแล้วนะฮะไล่เลยตัวเตอตามไป

พี่เป้บอกค่ะแต่ตัวนี้ได้แค่นิ้วเลยค่ะนิ้วบังคับเมาส์เคาะไปค่ะจนหายรองานค่ะอ่ะสู้ไปด้วยสนุกไปด้วยลุยโอ้คนนี้ดีฮะพี่เป้เนี่ยกำลังเดินเอางานไปส่งหัวหน้าเดินไปก็เดินตามจังหวะเพลงนะแค่นี้เก๋กู๊ดเก๋กู๊ด

ข้อความนี้บอกว่าจอดรถติดไฟแดงอยู่ดิ้นมากไปหน่อยพี่คันข้างหันมามองว้าย แล้วก็เปิดกระจกรถไปเลยแล้วบอกเขาว่ากรีนเวฟกรีนเวฟ

ห้ามหยุดห้ามหยุดพวกเราจังหวะต่อเนื่องตอนนี้ขาขยับได้ขยับไปเอวขยับได้ขยับไปเอาไปให้มันทั้งตัวเลยพวกเรา

ข้อความนี้ส่งข้อความมาซะให้เห็นภาพเลยเดิน3ก้าวถอย2ก้าวเต้นตามจังหวะกับพี่เป้งานจะถึงหัวหน้าหรือเปล่าคนเนี้ยแต่พอถึงหน้าห้องปุ๊บก็ยืนเต้นหน้าหัวห้องเอาหัวหน้าห้องแป๊บหนึ่งหัวหน้ารอแป๊บนะครับอ่ะโอ้โหได้เต้นกับเพลงนี้ของพี่ป้อมดีกว่าจบเพลงแล้วค่อยเข้าห้องนะให้หัวหน้ารอไปก่อน

พี่เป้พี่เป้ขอเพลงหนึ่งของพี่พัลพลหน่อยครับคือจะโยกให้รถข้างๆเนี่ยเขางงไปเลยอันแน่จัดไปสิครับเพลงนี้เลยใช่ไหมกลับมาทำไมเนี่ยเอาให้หนักเอาให้หนักเพลงนี้มันต้องโยกกับพี่น้อง

ีคนถามว่าพี่เป้สรุปไปดูพี่ป้อมพี่โต๊ะวันไหนกันแน่ตอนแรกพี่เป้ต้องไปวันที่8นะฮะพี่เป้ต้องไปเป็นวันสุดท้ายอ่ะแต่ตอนนี้รอบวันสุดท้ายเลื่อนไปวันที่9อาจจะต้องไปวันที่9หรือเปล่านี่แหละคือไปทำงานด้วยแหละไม่แปลกก็9เดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะพี่น้องนะเหนื่อยยังเหนื่อยยังไม่เหนื่อยหรอกพวกเราไปต่อพี่ป้างบ้างดีกว่า1 2 1 2 3 4เพลงนี้ก็เต้นมันนะไม่แพ้กับเพลงเมื่อกี้เต้นแล้วเหนื่อยเต้นแล้วเหนื่อยเริ่มหอบแพ้เมื่อกี้หลังไมค์เป้เต้นอยู่

มีคนบอกว่าอยากให้พี่เป้ไปนำเต้นแอโรบิกจังเลย จะเต้นตามท่าพี่เป้ไหวเหรอถ้าตามอารมณ์มากอ่ะบอกเลย

ุกคนบอกว่าพี่เป้ยกเบาๆนะคะเดี๋ยวเหนียงมันจะกลับมานะคะไม่มีทางครับไปทำอัลเทอร์นาทีฟแล้วครับโอ้ยเหนียงสลายหายไปเฉยเลยอันนี้บอกว่าถึงที่หมายแล้วต้องโกหกเพื่อนนะพี่บอกว่ารถติดคือเพลงมันมันมากอ่ะไม่อยากลงจากรถไอ้ย่าเลิฟยูนะแต่สงสารเพื่อนอ่ะให้เพื่อนมาเต้นด้วยสิไปชวนเพื่อนมาเต้นด้วยกัน

มีคนบอกว่าพี่เป้ขอเถอะนะห้ามลาวันศุกร์ได้ไหมศุกร์ที่แล้วไม่มาเงาเงาพี่เป้ไม่อยากลาหรอกจริงถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆพร้อมอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวัน

หายหงุดหงิดรถติดเลยค่ะรถข้างๆก็หาว่าหนูบ้าค่ะเอานะวันศุกร์เราต้องมีความสุขนะฮะเราต้องสนุกไปด้วยกันตรงนี้นะฮะวันศุกร์สนุกกับป้าเหนื่อยกันนะพักเดี๋ยวกันหน่อยไหมพวกเรา Chilling Track เราพักเหนื่อยกันหน่อยนะฮะกับ Modern Dog แล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังเบาๆไปครับเบาๆแบบคูลดาวน์อะไรเงี้ยคูลดาวน์ด้วยบุษบาแล้วกันนะครับว้า

0: นี่เกิดว่าเป็นภาพคอนเสิร์ตนะเราจะเห็นแบบว่าทุกคนกระโดดกระโดดกระโดดในจังหวะเดียวกันแล้วมันก็จะกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมแบบนี้แล้วตรงกลางของลานคอนเสิร์ตก็จะมีคนกระโดดใส่กันนึกภาพแบบนั้นในวันนู้นเลยนะสมัยก่อนเรามี Hot Wave Rock Marathon ว้าวเป็นคอนเสิร์ตในตำนานมากๆนะฮะใครเคยอยู่ในบรรยากาศนั้นบ้างมันเป็นบรรยากาศที่แบบมีความสุขมากนะมีความสุขมากมากมากมากมากรวมตัววงร็อกเยอะๆแล้วพวกเราใจร็อกนะฮะพออยู่รวมตัวกันแบบนั้นมันมันมากมันมันมากได้พักเหนื่อยกันแล้วนะทุกค
1: นโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ข้อความนี้บอกว่าในฐานะพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานปกติเป็นพนักงานนะคะขอสั่งให้พี่เป้ห้ามหยุดวันศุกร์ค่ะโอ้โหถึงขั้นสั่งแล้วเหรอใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนพี่น้องใจเย็น
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: มาที่ช่วง Debut Track เนาะ1เพลงใหม่ที่เราจะต้องแนะนำกันนะครับในทุกๆวันเลยนะฮะนี่เป็นเพลงของเล็กละแม่นะครับชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรอ่ะเราถอนหายใจกันหน่อยพักเหนื่อยจริงๆละลองฟังเสียงของเล็กนะฮะกับสไตล์เพลงของเขาแล้วเนื้อหาที่มันกินใจ

0: มีคนบอกว่ากระชากอารมณ์เหลือเกินมันก็เหมือนบรรยากาศคอนเสิร์ตแหละพวกเราเต้นๆมันๆอยู่มันก็ต้องมีเพลงช้ามาสลับบ้างให้ได้ยืนโยกให้ได้ซึมซับให้ได้พักเหนื่อยบางคนบอกว่าหนูจะเป็นไบโพล่ากับพ่อพี่เป้แหละบ้าเหรอ เราเรียกว่าเราเป็นคนหลายอารมณ์ดีกว่าพวกเราอย่าไปเรียกว่าเป็นไบโพล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย
1: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่ruzai.com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: พี่เป้สุกหน้าไม่ลาใช่ไหมไม่ลาเป้ขยันบอกแล้วเป้ขยันเราปิดท้ายกันวันนี้นะฮะกับเพลงของพี่บี้สุกิจแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังเขาส่งมาบอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่บี้พี่เป้งั้นจัดให้เพลงนี้แล้วกันนะฮะนับบัตรนาวแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับบี้ครับ

ีคนบอกว่าไม่อยากให้จบชั่วโมงเลยพี่เป้ไม่เป็นไรนะวันนี้ไม่จบชั่วโมงใช่ไหมเออไม่ใช่สิมันต้องจบชั่วโมงแต่วันนี้เรามี EP 2นะ เดี๋ยวเจอกันที่ EP 2ปะล่ะมีคนบอกว่าวันเกิดแคทด้วยนะพี่เป้แคทอิงลิชจริงเหรอ EP 2เดี๋ยวจัดไป

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เพื่อนไม่เคยทิ้งกันเพลงนี้มันเหมาะกับโครงการนี้มากเลยนะคุณผู้ฟังคือเดือนกันยายนนี้นะครับ Green Wave เราชวนทุกคนนะครับมาเป็นเพื่อนที่พร้อมให้พึ่งกันนะฮะผ่านโครงการนี้ครับ Green Wave Share for Care Can to Care นั่นเองนะครับส่งต่ออาหารกระป๋องแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะฮะในสภาพดีนะหรืออาจจะเปลี่ยนกระป๋องเปล่าขยะรีไซเคิลต่างๆให้กลายเป็นมูลค่านะครับเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันด้วยนะครับโดยร่วมสนับสนุนการดำเนินงานนะครับของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเนาะบางครั้งนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในวันยากๆนะครับคือการได้รู้ว่าอ๋อมันยังมีเพื่อนอยู่ข้างๆเรานะเขายังมาช่วยเหลือเรานะเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นแบบความที่แบบเนาะสภาพจิตใจมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเราจะเปลี่ยนแคร์ธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับคุณผู้ฟังฝากติดตามโครงการนี้ด้วยนะครับ Green Wave Share for Care Can to Care
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
5: ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: าจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
8: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: Inspiration จากไดอานา
11: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนอะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
12: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
13: เวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันต่อนะคะมีรายงานของสถาบันผลกระทบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มนะคะเขาเปิดข้อมูลการปล่อยก๊าซของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเมื่อปี2567เพิ่มขึ้น 6.3% โดยในปี2567เนี่ยนะคะอุตสาหกรรมแฟชั่นปล่อยก๊าซประมาณ1 กิกะตันใกล้เคียงกับการปล่อยคาร์บอนของญี่ปุ่นทั้งประเทศค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่ากังวลและสะท้อนถึงการใช้วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะโพลีเอสเตอร์ขณะเดียวกันนะคะความไม่แน่นอนจากสงครามในตะวันออกกลางที่ดันราคาพลังงานขึ้นก็ยิ่งตอกย้ำถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซเขาบอกว่าผู้ผลิตเสื้อผ้าเนี่ยนะคะควรจะมองหาพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานในสถานประกอบการมากขึ้นและถ้าเกิดว่าไม่เร่งลดคาร์บอนนะคะภาคแฟชั่นอาจจะมีกำไรลดลง 34% ภายในปี2573จากต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็ความปั่นป่วนในห่วงโซ่อุปทานค่ะรอบหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
8: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40 ปีและ

เป็นไงบ้างฮะคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะฮะตอนนี้10โมงอีก10นาทีนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วอยากจะบอกว่าวันนี้วันที่4ใช่ป่ะวันที่4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เนี่ย4ถึง13กันยายนเนี้ยนะครับใครที่เป็นสายอ่านนะครับสายอาร์ตสายชิลนะครับเขามีงานหนังสือกลางสวนว้าวนะฮะน่าสนใจนะคุณผู้ฟังเขาเปิดพื้นที่นะฮะชวนให้มาเจอหนังสือเล่มใหม่แลกหนังสือกับเพื่อนนักอ่านกันโอ้เป็นการแลกหนังสือชวนมาแลกหนังสือให้กันอ่านเนี่ยน่ารักไหมเป็นงานคราฟด้วยนะครับก็ไปดูได้กับการช้อปปิ้งสิ่งต่างๆนะครับของน่ารักน่ารักมีทำเวิร์กช็อปมีดนตรีฟังสดนะฮะจะหยิบเล่มโปรดมานั่งอ่านชิลๆท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของกินให้มีเพียบเขาว่าอย่างนี้นะ10วัน4ถึง13กันยายนนะครับจะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปกับน้องหมาน้องแมวก็ได้โอ้ดีเนาะตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มนะฮะใครสนใจถ้าว่าง Habitat นะครับบางนาครับผมว่า Habitat บางนานะฮะก็ลองไปเจอดูลองไปเสิร์ชดูนะฮะงานหนังสือกลางสวนครับเอาหนังสือไปแลกกันอ่านโอ้ผมชอบโปรเจกต์นี้นะมันดูเก๋เนาะแลกกันอ่านได้ด้วยคุณฟังกรีนเว็บยังคงเป็นนักอ่านอยู่หรือเปล่าเอาจริงพี่เป้ก็ห่างหายจากการอ่านแบบหนังสือมาอยู่พักเหมือนกันนะ

แอบถามชาวกรีนเวฟดีกว่านะฮะว่าชาวกรีนเวฟเราเนี่ยติดละครแนวตั้งเปล่าละครแนวตั้งโอ้โหเนี่ยมันมีข้อมูลอันหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเป็นละครแนวตั้งกว่า260ล้านโอ้แม่เจ้าโอ้เม็ดเงินอยู่ตรงนี้เยอะมากนะฮะแล้วประเทศไทยเราติด1ใน3ท็อป3ครับท็อป3ของโลกนะฮะที่ดูละครแนวตั้งนะฮะโอ้ตายแล้วละครแนวตั้งก็คือเราดูจากจอมือถือนี่แหละของคุณผู้ฟังมันก็เป็นแนวตั้งอะเนาะแล้วก็พี่เป้ก็เคยดูนะแต่พี่เป้ไม่เคยเสียตังค์กับมันนะมันจะมีแบบว่าไหลๆมาตามฟีดอะเนาะเออแล้วก็เลื่อนๆๆแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ดูมันเป็น AI นะมันไม่ได้เป็นคนแสดงนะมันเป็นละคร AI แต่ว่าเรื่องราวอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่ามันเชิญชวนให้เราตามอะเนาะมันขยี้อ่ะมันเป็นละครแนวตั้งที่แบบเป็นแนวขยี้สมมติว่าเรากำลังซ้ำมีเหตุการณ์ที่กำลังซ้ำตัวนางเอกหรือพระเอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ยังมีคนรอบข้างตามมาซ้ำทับผมขยี้ไม่จบไม่สิ้นดูแล้วมันแบบว้ามันโหดจังวะอย่างเงี้ยนะเออประมาณเนี้ยนะฮะเนี่ยไทยเราติด1ใน3ของโลกนะฮะละครแนวตั้งโหดมากแล้วตัวเม็ดเงินเนี่ยมากกว่า260ล้านนะคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งช่องทางความบันเทิงนะที่ตอนนี้มันอยู่กับเราเนาะวิวัฒนาการต่างๆโลกมันหมุนเปลี่ยนไปจริงๆคุณผู้ฟังเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้นะฮะแต่อย่าเปลี่ยนใจไปจากเป้นะฮะ

พอดีมีคุณผู้ฟังเขาแนะนำเนาะว่าบ้านพี่เป้มีต้นมะละกอใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วทีนี้มะละกอก็ออกลูกดกมากเนี่ยแล้วเป็นมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์นะก็คือแบบว่ารอแบบให้มันสุกแล้วก็เราก็จะกินมันอร่อยอะไรเงี้ยนะมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่นิยมมาตำเป็นพวกส้มตำนะมันจะไม่อร่อยเท่ามะละกอสายพันธุ์อื่นอะไรเงี้ยนะอันนี้ต้องแบบกินสุกเท่านั้นทีนี้คุณผู้ฟังเขาก็แนะนำว่าพี่เป้ลองเอาไปทำอันนี้สิมะละกอผัดไข่ไปลองทำมาแล้วคุณผู้ฟังเฮ้ยอร่อยอร่อยเพิ่งเคยกินมะละกอผัดไข่ครั้งแรกผัดเองด้วยผัดเองอร่อยเองนักเลงพอจริงนะฮะลองดูนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลองทำนะผมว่ามันอร่อยนะมะละกอผัดไข่ไม่ต้องใส่อะไรมากครับคุณผู้ฟังผัดไปกับไข่นี่แหละนะฮะแต่ว่าก็ต้องมีกระเทียมนะกระเทียมคั่วอันเนี้ยจัดเข้าไปหน่อยถ้าเกียนถ้าเอากระเทียมลงไปใช่ไหมผัดไปนิดนึงแล้วก็มะละกอลงไปแบบไม่ต้องให้มันแบบสุกมากนะคุณผู้ฟังแบบกำลังดีมีความกรุบกรอบเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาไข่ลงไปไข่ก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้อร่อย หิวแล้วเนี่ยหิวเลยเนี่ยไปหุงข้าวกันเลยดีกว่าพวกเราเอาหม้อหุงข้าวมาหุงหน่อยเร็วเดี๋ยววันนี้เมนูของพี่เป้ก็จะเป็นนี้แหละมะละกอผัดไข่

0: มีคนแนะนำเพิ่มเติมนะฮะก็บอกว่าพี่เป้เอามะละกอนะเอามาสับๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปใส่ในแกงป่าหรือว่าผัดเผ็ดอร่อยมากเหมือนกันพี่เป้เดี๋ยวไว้ลองแต่ไม่ค่อยชอบสับมะละกอเท่าไหร่คุณผู้ฟังเสียวนิ้ว เลยใช้วิธีแบบสไลด์อ่ะมีดสไลด์อ่ะอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าผัดเผ็ดมะละกอว่ะใครลองดูก็ได้นะคุณผู้ฟังเผื่อว่าเป็นเมนูเที่ยงนี
1: ้ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ทุกคนนะเคาะบอกก่อนทุกคนฟังทางนี้ฟังทางนี้ใครที่คิดถึงบรรยากาศของ Cavern Alive Moonlight Lounge เนี่ยนะฮะเตรียมตัวเลยนะฮะเราจะได้ไปอิ่มกับทุกบทเพลงทุกโมเมนต์ด้วยทุกความผูกพันด้วยนะฮะของใครของโบกี้ไลออนกับวานวันวานนี่นะครับฟูลโชว์เลยนะอันนี้แบบฟูลโชว์เลยนะฮะไปย้อนความทรงจำกันได้นะครับใครที่พลาดไปนะครับเข้าไปฟินพร้อมกันพรุ่งนี้นะครับเสาร์ที่5กันยายน10โมงตรงทาง YouTube Airtimeให้ดูตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะตัดบรรยากาศมาให้ได้ฟังทางนี้กันนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะฮะ YouTube ของ Airtime 10โมงตรง Cover the light Cover the light บุกกินละออนแล้วก็วานวานตามดูกันฝากด้วยฝากด้วย

0: ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้ครับวันนี้เอาง่ายๆนะไม่ยากมากป้ายขึ้นมาแค่นี้แหละครับคุณผู้ฟังตึ๊งๆเนี่ยตึ๊งๆๆเนี่ยฟังครั้งที่2พอนึกออกมั้ยไม่ยากเลยลองส่งดูลองส่งดูนะฮะดูซิว่าจะตอบถูกกันมั้ย
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: คานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีทายมาว่าอีกไม่นานก็เช้าอย่างเงี้ยเพื่อเธอของพี่บอยล่ะคนมีเสน่ห์ของพี่ป้างเมื่อถูกคนพบเนี่ยมันจะมาประมาณแถวๆนี้คุณผู้ฟังใครล่ะจะเป็นคนตอบถูกฟังเฉลยนะฮะเมื่อกี้ปล่อยไปแค่นี้ปล่อยยาวเลยนะ

0: ไม่ยากเลยนะฮะตอบถูกกันเพียบแล้วก็อาจจะมีบางส่วนมึนๆเจอเพลงใหม่ๆเข้าไปแล้วก็จะมึนๆบางทีแบบอ๋อเพลงนี้เองเงี้ยเมื่อถูกคนพบนะฮะฟรีแฮนด์นั่นเองนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับเก่งมากเก่งมากขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อ่ะวันนี้อย่างที่บอกไว้นะครับวันศุกร์สนุกกับเป้มี EP 2แน่นอนครับคนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้นะของ ETC สวีทเหมือนก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับวันศุกร์สนุกกับเป้ EP 2นะจ๊ะพี่น้อง

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ได้ชี
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาClub Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
7: ตุ๊กแก

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
4: มารออยู่แล้วติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะยังไม่แผ่วเลยนะคะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีรายงานค่ะพันตำรวจเอกเกรียงไกรพุทไทสงผู้กำกับกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเขาเปิดข้อมูลนะคะการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาตลอดเวลา8เดือนเนี่ยระบบรับแจ้งความออนไลน์มีรายการรับแจ้งจากประชาชนทุกช่วงอายุรวมประมาณ 221,626 รายมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11,039 ล้านบาทเมื่อกรองเฉพาะผู้เสียหายที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบรายการรับแจ้งนะคะ 17,895 รายการมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึงกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะคือก็สะท้อนภาพสำคัญนะคะว่าถึงแม้คดีของผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพียงประมาณ8ใน100รายการแต่ว่าเงินที่สูญเสียไปไม่น้อยเลยโดยคดีตามมูลค่าความเสียหายกับผู้สูงอายุที่ถูกหลอกมากที่สุดเลยก็คือหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
5: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก Allwell
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
7: DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป้
8: มีแต่คนถามนะฮะว่านั่นมันเสียง AI นาดเหรอ ใช่ AI นาดเดี๋ยวถ้าตัวจริงมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็น ไม่ใช่ AI ละต้องเป็น I am กับ M อย่างเงี้ย เขาป่วยนะครับตอนนี้7โมงครับวันนี้วิสวาไฟเอเวอร์นะครับอย่างที่สัญญาไว้ว่าวันนี้มีวันศุกร์สนุกกับเป้ EP 2EP 1เนี่ยสังเกตไหมเสียงชายล้วนหมดเลยงั้น EP 2ยังไงครับพวกเราหญิงล้วนสิ

0: คิดถึงเนาะนี่คือ33 Bubble Girls นะครับคุณผู้ฟัง2541นะฮะเพลงนี
1: ้มอยอีมอยอีบารีบารีปารัตตาโอราปันโนกอราโตมอยอีเลล่ามอยอีมอยอีบารีบารีปารัตตาโอราปันโนกอราโตมอยอีเลล่า
0: บายนาตาลีนาตาลีตัวเล็กนะฮะตัวเล็กๆแต่พลังเสียงโดดเด่นเหลือเกินในเพลงนี้มันลึกกึ๋ยนะ

ที่ยงนี้คงต้องโดบด้วยเกลือแร่แล้วล่ะพี่เป้เนี่ยเสียพลังเต้นเยอะเลย ต่อเนื่องฮะต่อเนื่องชั่วโมงนี้เราแบบนันสต็อปนะฮะวันศุกร์สนุกกันไป EP 2ครับ

พี่ตินาเป็นคนที่เต้นแล้วแบบว่ามันดูสวยไปหมดเลยเนาะแล้ววิธีเต้นแบบไม่ต้องเต้นแรงด้วยนะเป็นแบบโพสอ่ะฮะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเงี้ย แค่นั้นอ่ะโอ้โหมันก็คือแบบสุดแล้วอ่ะใช่ไหมพวกเราเต้นแบบโพสอ่ะไม่ต้องเต้นแบบขย่มแรง อ้าวไปที่เพลงของเด็กยุคนี้นะฮะเอาไป cover แล้วเอาไปเต้นกันเยอะแยะมากมายเหลือเกินต้นฉบับก็นี่แหละฮะจ้าย่าหญิงหรือหญิงรัฐา

ข้อความนี้บอกว่าได้ใดคือหนูเต้นตามพี่เป้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเข้ามาส่องในกล้องใช่ไหมเราก็เต้นไปด้วยกันตรงนี้แหละคุณผู้ฟังบางทีพอเปิดไมค์แล้วเสียงหอบๆก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเต้นหนักไปหน่อย มากลางปีกันเถอะพวกเราว้า

พี่เป้เห็นผู้หญิงคนนี้นะครับใน TikTok คุณผู้ฟังเขายังเป๊ะเหมือนเดิมอยู่เลยอ่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อแอนิต้าครับคุณผู้ฟังจำแอนิต้าได้ไหม Where are you เธออยู่ไหน

วายมีคนบอกว่าแอนนิต้าว่าเป๊ะแล้วพี่เป๊ะเป๊ะกว่าคือน่ะบ้าน่ะเป๊ะเพราะอัลตร้าเปล่า

ปเห็นใน TikTok นะฮะเหมือนแอนิต้าไปเป็นดีเจด้วยคุณผู้ฟังแต่สวยเป๊ะเวอร์อ่ะหุ่นเหินหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีก2คนที่เป๊ะเวอร์เหมือนกันครับนี่ฮะคนนี้เป็น2สาวที่ไปเจอเมื่อไหร่นะฮะหุ่นเป๊ะหุ่นปังผิวสวยทั้งคู่เลยนะฮะทั้งเบลแล้วก็หว่าๆคุณผู้ฟังนี่คือชัยนาดอ

พี่เป้เคยออกเพลงนี้ขึ้นไปร้องบนเวทีด้วยนะแต่เปลี่ยนเนื้อจมูกนี่ครับเป็นก็ตีนี่ครับก็ตีนี่ครับเนี่ยเออก็ตีนี่

มีคนบอกว่าอยากฟังทาทาด้วยทาทาก็มีอยู่เพลงหนึ่งที่ไม่ได้เปิดนานแล้วนะใช่ไหมเพลงนี้เราไม่ค่อยได้เปิดเพลงนี้ของทาทาให้ได้ฟังกันเต้นกับเพลงนี้ไหวไหมเวลาปิดจบคอนเสิร์ตที่ไรทาทามักจะปิดด้วยเพลงนี้เนาะว่าไหมพวกเรา

มีคนบอกว่าพี่เป้คะเที่ยงนี้กินข้าวอร่อยแน่ๆเลยค่ะหรือว่าเบิร์นกันก่อนเนาะเบิร์นเสร็จแล้วก็ไปเติมไง

เริ่มเหนื่อยยังพวกเราเริ่มเหนื่อยยังพี่เป้จะเติมความเป็นร็อกเข้าไปเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมเออแดนแดนอยู่ร็อกเข้าไปผสมหน่อยนึงนี่โบสุริตามาโบสุริตา

อนนี้ในร้านเนี่ยทางพนักงานทางลูกค้าเต้นกันหมดเลยค่ะพี่เป้คะอุ้ยตายแล้วอยากเห็นนะถ่ายคลิปแล้วก็แท็กมาหน่อยสิ เต้นกันในร้านเหรอร้านอะไรอ่ะ

วันศุกร์สนุกกับเป้ EP 2นะ EP แรกนี่เราชายล้วนนะฮะเพราะฉะนั้น EP 2หญิงล้วนสิครับพี่รองเริ่มหมอบเริ่มหมอบนี่โคมานี่โคมา

ังเพลงที่โคชิไปนะฮะเผลอเอานิ้วไปเอาผมทัดหูอ่ะต้องแบบทัดหูหนึ่งที

Look at that! Look at that! กลับดึกป่ะพวกเราวันศุกร์อ่ะกลับได้กลับดึกได้ใช่ไหม

เป็นไงล่ะเคี้ยวข้าวจังหวะนี้อย่าเมื่อยเลยเมื่อกี้พี่เป้ลองเคี้ยวอากาศดูโอ้โหโคตรเมื่อยอ่ะงักงักงักงักโหดแต่ถ้าทำได้ก็ละเอียดดีกระเพาะทำงานไม่หนักมาก

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD Chilling
1: Track ตามสัญญาครับเพลงนี้ต้องมาครับและเป็นเพลงที่ต้องเปิดด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้มันคล้ายวันเกิดนะครับของคัทริยาอิงลิชเกิดวันเดียวกับพี่บี้เลยอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแคทนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ก็สามารถฐานได้เป๊ะมากนะฮะเอวยังเล็กเหมือนเดิมเลย24เดี๋ยวล่าสุดคราวที่แล้วนี่คือแบบโอ้โหเอวยิ้มสี่บ้าบอมาก

0: Request. โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: วันศุกร์สนุกกับเป้วันนี้ EP 2นะฮะข้อความนี้บอกว่าพี่เป้เนื้ออกหักอยู่นะหน้าตาเศร้ามากเลยแต่ตัวเนี่ยโยกโยกเอ็นดูในอารมณ์และความรู้สึกเลยกันเราคูลดาวน์กันแล้วคุณผู้ฟังคนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเร็วมากอะปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะกับเพลงของพี่มาชากันแล้วกันนะมันคูลดาวน์ได้แบบเบาๆสวยๆเบาๆเต้นแบบไม่ต้องหนักมากนะเต้นย้อยๆไปพวกเราเต้นย้อยๆเซ็กซี่เข้าไว้เซ็กซี่เข้าไว้มิวสิกเลิฟเวอร์ครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณผู้ฟังครับถ้ามีกระป๋องเปล่าพวกพลาสติกกระดาษแก้วโลหะที่มันเป็นขยะรีไซเคิลได้นะครับแยกมาแล้วมาส่งกันนะฮะไปที่จุดดรอปพอยต์ของรีไซเคิลเดย์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปนะครับเรียกเวสต์ไบเดลิเวอรี่มารับถึงบ้านนะทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลนะครับร่วมเอาไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับไม่ต้องรอให้มีเยอะนะครับมีปุ๊บโอ้รู้ยังไงดีอ้าวเก็บไว้สักพักนึงอ้าวผ่านปุ๊บจุดดรอปพอยต์ก็ไปไว้ได้เลยนะครับ Green Wave Share for Care Can to Care ครับกันยายนนี้นะครับตลอดทั้งเดือนเราจะเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายไปด้วยกันนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: เฮ้ยทัวร์นี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกินหื่นไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดอ่ะ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพ
9: ย์มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าหลังน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
10: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
11: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ๋อดิ
10: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
12: ์ JNK Beauty.com Top to File and File
13: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
14: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
15: เที่ยขนาดนั้นเลยเหรอ
16: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
13: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่างสองจูเลียต
16: ต่อจากนี้ก็สองคนจะไปดีเลย
13: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
17: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
18: วิธี Safe Energy แบบ
19: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
1: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
19: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
1: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
17: 1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert
20: พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
21: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
22: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
23: Green Wave Share for Care Can to Care
22: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
20: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
22: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
23: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
0: News โดย
24: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนี้ละค่ะเกาหลีใต้ค่ะว่าจะจัดตั้งสำนักงานประธานาธิบดีที่นครเซจงซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศแห่งใหม่อยู่ห่างจากกรุงโซไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมนะคะปี2572แล้วก็จะเริ่มย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตกรุงโซในปีหน้าค่ะนอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนึงในเซจงด้วยนะคะโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576ซึ่งมาตรการเหล่านี้นะคะทางรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและก็โครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเจอกับสถานการณ์ประชากรลดลงแล้วก็มีปัญหาด้านโครงสร้างประชากรด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ

พลงที่เพราะมากนะฮะน้ององศานี่ก็ทำให้มีเขาเรียกอะไรนะห้างแตกห้างแตกสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกมาแล้วนะน้ององศานะฮะนี่คือแสงแรกนะฮะจากซีรีส์อรุณรุ่งนั่นเองนุ่นนิวบ้างพี่น้องสไตล์การร้องที่ไม่เหมือนใครคาตาครับคาตาซิงเกิลล่าสุดครับ

0: ใคร
1: นี่ก็เป็นอีกคนนี้ร้องเพลงได้เพราะมากเนาะนะครับเพลงล่าสุดเขานะฮะคุณผู้ฟังครับเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งไม่เปิดไม่ได้ถ้าเราจะมาโหมดในโหมดของเพลงเพราะแล้วก็ต้องไปกันต่อนะฮะที่ Boogie Lion นะครับนี่นะเพลงเพราะมากจนนักร้องศิลปินนะฮะหลากหลายวงการเอามา cover กันเต็มไปหมดเลยกับเพลงนี้แหละนาฬิกาทรายนะครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: เข้าไปในไลฟ์นะครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันเสาร์นี้10โมงนะครับที่ YouTube ของ Airtime นะครับเราจะปล่อยบรรยากาศจากเข้าไปในไลฟ์นะฮะของบุกกี้และออนแล้วก็ว่านวานๆนะครับให้ได้ดูกันนะครับฝากไปติดตามกันด้วย10โมงวันเสาร์นี้นะ

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีโอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
1: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
0: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
1: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
0: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาสายตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่แหละจ้า
2: เพื่อนเป็นหมอ ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
1: โอ้งานนี้โปรแรงมากค่ะพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
2: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.ที่ทอส

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: สมัยลี่รีเควสครับคุณผู้ฟังนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็ไปกันที่เพลงของเป๊กผลิตโชคครับหลายคนอยากฟังเป๊กก็อยากฟังด้วย I have got you ครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่4กันยายนเนี่ยนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าวันนี้เขาเป็นวันของหวานนะเป็นวันของหวานนะเขากำหนดให้เป็นวันของหวานนะ4กันยายนตอนนี้เชื่อว่าหลายคนกำลังกินข้าวอยู่อุ้ยวันนี้วันของหวานนะเธอจัดหนักกันหน่อยไหมล่ะวันของหวานเอาให้วันหวานไปเลยนะครับและส่วนพี่เป้ก็บ๊ายบายวันหวานไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ยูเนาะส่วนพี่เป้กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับเจอกันที่นี่8โมงเช้านะครับวันนี้ปิดท้ายด้วยคลาสสิกขับนะฮะกับเสียงหวานกับเพลงหวานอีกเพลงนึงแล้วกันอ่ะอีกนานไหมนะแต่มีเรียครับจากผู้หญิงหวานคนนี้ส่วนเป้หวานไปแล้วนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: บอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก่ฮู้ฮู้คานิวาคานิวาคานิวา
2: คุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้ฮู้อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยว

0: ื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: 8 Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Inspiration จากไดอานา
2: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนอะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atan โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
6: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วัน 1,000 เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบ
3: ตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: มีมี

0: ียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
2: ้มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะทางการอินเดียค่ะทั้งรัฐบาลกลางแล้วก็ระดับรัฐเร่งเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบกระบวนการประกอบอาหารอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะกวาดล้างครัวในร้านอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัยหลังจากที่มีเสียงร้องเรียนมานานหลายปีทั้งจากผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มครีเอเตอร์ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะทั้ง Instagram แล้วก็ X เกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารในตลาดบริการด้านอาหารของอินเดียซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงถึง 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโดยการตรวจสอบบางส่วนนะคะเกิดขึ้นโดยตรงจากเสียงร้องเรียนที่ประชาชนส่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังยังเจอกันอยู่กับเวลาของ Green Update นะคะ
1: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: สวัสดีวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ฟิลแล้วกันเนาะนะครับจากมีเดียมแล้วก็ไล่ไปเพลงเร็วนะครับใครที่รอเพลงเร็วรอเพลงสนุกนะครับรอได้เลยนะครับวันนี้รับรองว่าไม่มีง่วงแน่นอนนะจ๊ะ

0: ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: 1 2 3 4
7: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
11: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับมีคนคิดถึงเพลงนี้ของไอซ์แลนด์ยูนะครับกับคนใจง่ายครับ

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะฮะจากณัฐศักดาธรครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาก็เพิ่งมาฝากผลงานกับ Green Waveเนี่ยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะฮะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยตั้งใจทำมากๆนะครับมีชื่อเพลงว่าร่มครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้สี่ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: มารออยู่แล้วนะคะนี่คือเวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครนะคะจับมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.สร้างความร่วมมือด้านการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวและภัยพิบัติค่ะโดยสวทช.ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรที่เน้นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องภัยพิบัติและแผ่นดินไหวพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการและจำลองสถานการณ์จริงค่ะโดยกทม.ได้เสนอแนะนะคะให้มีการจัดทำซิมูเลเตอร์จำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเพราะว่าการที่เด็กๆได้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนก็จะช่วยให้จดจำและก็รู้วิธีการเอาตัวรอดได้ดีที่สุดขณะเดียวกันยังได้ชวนให้ใช้พื้นที่กทม.เป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้และทดลองระบบความปลอดภัยในบริบทเมืองจริงค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับดีน่านมถั่วเหลืองค่ะเอาใจแฟนๆชวนลุ้นไปท้าลมหนาวที่เกาหลีค่ะกับกิจกรรมดีน่าโซกูดอันยองโซแค่99บาทก็เตรียมลุ้น10รางวัลบินฟรีค่ะกติกาก็คือเพียงแค่คุณผู้ฟังซื้อดีน่า UHT รสชาติที่ร่วมรายการขนาดใดก็ได้นะคะยกเว้นสินค้าดีน่าไฮโปรตีนครบทุกๆ99บาทต่อใบเสร็จรับ1สิทธิ์นะคะแล้วก็นำใบเสร็จเนี่ยลงทะเบียนก็รับ1สิทธิ์ลุ้นรางวัลจำนวน10รางวัลค่ะรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารางวัลละ 130,000 บาทระยะเวลากิจกรรมก็คือ1กันยายนถึง30กันยายนออกเดินทาง19ถึง23พฤศจิกายน2026มาลุ้นกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับมีคุณผู้ฟังเนี่ยเคยส่งเพลงนี้มาเขาบอกว่าไม่ได้ฟังนานมากๆแล้วก็ผมก็ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะกับเพลงฟ้ารักพ่อครับ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ.comลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้าย3เพลงนะครับก็มีคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้มานะครับฤดูรักแล้วก็มีแฟนเก่าคนโปรดนะครับแล้วก็มีไปอยู่ไหนมานะครับลิปตานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์นะจ๊ะวันนี้ไปเลยครับสวัสดีจ้า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: โอ้นี่ถึงขั้นขนน้ำมาด้วยเป็นแพ็คเลยเหรอแนน
4: ก็เห็นเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพผิวชุ่มชื้นก็เลยจัดมาเลย5ลิตรกินทั้งวันให้ฉ่ำไปเลย
3: เดี๋ยวดื่มน้ำเยอะก็ดีแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไประวังเกิดภาวะ water intoxication หรือน้ำเป็นพิษได้นะ
4: ฮะน้ำเป็นพิษได้ด้วยเหรอแล้วคือมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเป็นพิษอ่ะ
3: น้ำเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายก็จริงนะแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมากเกินกว่า3ลิตรต่อวันต้องระวังจ้ะเพราะน้ำจะไปเจือจางโซเดียมในเลือดของเราเกิดภาวะไฮโปแนทรีเมียคือโซเดียมในเลือดต่ำอาการที่ตามมาก็คือปวดศีรษะอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนซึมจนถึงชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะแนน
4: เฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณนะยู thank you นะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
4: Green Wave Share for Care Can to Care
3: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
5: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
3: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
4: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
6: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
7: เวลาของ Green News นะคะเรากลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะจากกรณีที่ Open AI ถูกตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยนะคะจากกรณี Agent AI ตัวหนึ่งหลุดออกจากสภาพแวดล้อมดิจิตอลที่ใช้ควบคุมระหว่างการทดสอบแล้วก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจนสามารถไปเจาะระบบของ Hugging Face บริษัทด้าน AI ก็ทำให้ Open AI เนี่ยต้องเดินหน้าพัฒนาระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับระบบ AI นะคะโดยระบบจะสั่งหยุดการทำงานของ AI เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้แนวทางด้านความปลอดภัยของ Open AI ถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเลยค่ะซึ่ง Open AI เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยจะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการดำเนินการของระบบ AI ขณะทำงานเพื่อให้บรรลุภารกิจโดยจะติดตามทั้งเครื่องมือดิจิตอลที่ระบบเข้าถึงแล้วก็ขั้นตอนต่างๆที่ระบบดำเนินการนอกจากนี้นะคะบริษัทยังได้เพิ่มข้อจำกัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโมเดล AI ระหว่างการทดสอบด้านความปลอดภัยด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังยังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
6: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
8: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าการชั่งน้ำหนัก

กลายเป็นคนแพ้แสงไปเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะสัมผัสกับแสงสว่างในช่วงกลางวันนะคะคุ้นเคยหรือเปล่าไม่คุ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าก็หายหน้าหายตากันไปไม่ได้มานั่งจัดรายการในภาคกลางวันวันนี้วันศุกร์นะคะก็ขอมาดูแลแทนดีเจที่วันนี้ขอลา1วันนะดีเจคุณพ่อน่าจะติดภารกิจนะคะดีเจปอวันนี้ก็เลยอยู่กับดีเจแบมในช่วงวันศุกร์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4กันยายนไวเนาะนี่เราเดินทางมาเรียกว่าเป็น3-4เดือนหลังของปีนี้แล้วนะคะก็คงจะต้องบอกกับคุณผู้ฟังว่าที่นี่ยังคงมีเพลงเพราะให้ได้ติดตามกันไม่ว่าคุณเองจะฟังเพลงในช่วงเวลาไหนก็ตามดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดีนะคะอยู่กับคุณวันนี้ยาวๆเลยถึง1ทุ่มค่ะ

างนี้ก็ต้องเรียกว่ารักกันจริงนะคะคุณผู้ฟังบอกว่างานยุ่งมากเลยแต่ว่าอยากจะส่งข้อความมาทักทายขอบคุณมากเลยนะคะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพิ่งจะมานั่งพูดคุยกันทั้งวงเลยนะคะงานใหม่จาก ETC นั่นเองค่ะที่ Green Wave วันนี้เอามาให้ฟังกันแบบเต็มๆนะคะเขาบอกว่าเป็นซิงเกิลที่ขอทวงคืนความหวานก่อนความคุ้นชินจะค่อยๆเข้ามาแทนที่ความใส่ใจจนเป็นความห่างเหินนะคะคือจริงๆเพลงนี้เนี่ยเห็นตั้งแต่ตอน MV มีอเล็กธีรเดชกับน้องโบเมลดาแล้วโอ้โหน่ารักน่ารักเนาะมาฟังเพลงของพวกเขากันค่ะนี่คือ Sweet เหมือนก่อน

0: ังเพลงใหม่จาก ETC แล้วก็ทำให้นึกถึงเพลงนี้ไปด้วยเลยนะคะเห็นข้อความของคุณผู้ฟังส่งมาขอฟังเพลงแล้วก็คิดถึงอาต้อยด้วยเหมือนกันนี่คือเหมือนเคยค่ะงานจากพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะและก่อนหน้านั้นจำชื่อเพลงเอาไว้ให้ดีเผื่อว่าถ้าชอบถ้าติดใจขอกันเข้ามาใหม่ได้เรื่อยๆนะคะกับสวีทเหมือนก่อน
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คูหาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองรุ่นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาว
3: ันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62
5: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ข้อความแบบนี้เข้ามาบ่อยๆนะคะพี่แบมสปอยคนฟังจังเลยอ่ะเปิดเพลงที่ขอหลายๆเพลงเลยนะคะคนที่ได้ฟังแล้วก็จะส่งข้อความมาบอกว่าขอบคุณมากๆเลยได้ฟังเพลงที่ขอแล้ววันนี้ขอมาทั้งวันแล้วยังไม่ได้ยินอะไรแบบนี้เลยก็นานๆทีเนาะนานๆทีมานั่งจัดรายการแทนเขาก็ต้องเอาใจกันหน่อย
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: าสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
3: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
2: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดย Informa Market
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
8: คนที่ถามถึงบรรยากาศสดของเขาไปในไลฟ์นะคะ Moonlight Lounge ค่ะทีมงานบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะ5กันยายน10โมงตรงเป็นต้นไปอย่าลืมเข้าไป subscribe ใน YouTube ของ A-Time นะคะคุณจะได้ชมบรรยากาศสดแบบเรียกว่าเป็น full

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
10: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้สี่ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Tham ฟังฟิน
9: โดย
10: นี่คือเวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันต่อค่ะกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF เขาเปิดรายงานฉบับใหม่นะคะบอกว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนประมาณ9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารแล้วก็อีก4ล้านคนเนี่ยถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมขณะที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ซึ่ง UNICEF ยังได้เตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยี AI ด้วยนะคะโดยเรียกร้องให้รัฐบาลและก็บริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนแล้วก็เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้ายค่ะยังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: แต่ละเพลงก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วเหมือนกันนะคะว่าบ่ายนี้เรามาในธีมของเพลงที่พูดถึงอะไรกันบ้างมีทั้งเพลงเพราะที่คุณส่งเข้ามาขอฟังเอาไว้นะคะหลายเพลงเลยแล้วก็เติมให้เป็นเซตใหญ่ๆอย่างนี้นี่แหละค่ะ DJ Playlist นะคะในช่วงก่อนเลิกงานเนาะตอนนี้4โมงกับอีก28นาทีนะคะใครที่นั่งทำงานอยู่หวังว่าคงจะเอนจอยกับทุกเพลงที่จัดให้อยู่กับ DJ Bam วันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนนะคะยาวๆเลยค่ะถึง1ทุ่ม
1: Chilling track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและ

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigoros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ีใจนะคะที่มีข้อความบอกว่าเป็นชั่วโมงที่มีความสุขมากเพลงเพราะมากๆเลยนะคะเพลงเพราะชุดใหญ่ในชั่วโมงนี้ค่ะ DJ Playlist นะคะอยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave
1: DJ Playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ชั่วโมงนี้นะคะเราส่งท้ายกันด้วยกิจกรรมดีๆในเดือนกันยายนนะคะถ้าจะให้สังเกตดีๆวันที่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปกติสุขเลยเรียกว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เราต้องเหนื่อยใจท้อใจเราอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าแค่อาหาร1มื้อน้ำดื่มหรือว่าของใช้ธรรมดานี่มันจะสำคัญขนาดไหนใช่ไหมคะแต่ในวันที่เกิดอุทกภัยเมื่อไหร่ของธรรมดาเหล่านี้นี่แหละค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ใครบางคนกำลังรอคอยอยู่นะคะและในวันที่เพื่อนเรากำลังลำบากเพื่อนก็ต้องไม่ทิ้งกันเราก็เลยมีโครงการดีๆแบบนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟัง Green Wave เนี่ยล่ะค่ะมาร่วมเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งผ่านโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะเราจะร่วมกันส่งต่ออาหารกระป๋องแล้วก็สิ่งของจำเป็นแบบสภาพดีๆหรือว่าจะเปลี่ยนกระป๋องเปล่ารวมไปถึงขยะรีไซเคิลนะคะให้กลายเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในวันที่ยากๆก็คือการได้รู้ว่าเรายังมีเพื่อนยังมีใครสักคนนึงอยู่ข้างๆเรากันยายนนี้อย่าลืมนะคะมาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายกันค่ะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
8: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
9: เด็ก

0: ยู่ป้าป้า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป้าป้า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Inspiration จากไดอาน่า
7: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอ่ะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนอ่ะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอ่ะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
9: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News ติดตามด้วยกันต่อค่ะมีรายงานของธนาคารโลกนะคะก็บอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวของไทยจำเป็นต้องขยายตัวเฉลี่ย 5.4% ต่อปีถ้าไม่เร่งการเติบโตให้ได้ในระดับนี้ไทยอาจจะไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงจนกว่าจะถึงปี2599โดยธนาคารโลกนะคะบอกว่าไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นสร้างมูลค่าภายในประเทศให้มากขึ้นและช่วยเหลือบริษัทต่างๆให้มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยคาร์ลอสเฟลิเป้ฮารามิโอนะคะซึ่งเป็นรองประธานธนาคารโลกประจำเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกก็บอกว่าความมุ่งมั่นของไทยในการเป็นประเทศรายได้สูงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้ไทยจำเป็นต้องเข้าสู่ระยะใหม่ของการเติบโตที่มีมูลค่าสูงขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
8: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: ั่วโมงนี้เรากลับมายิ้มกันละกันนะคะเพราะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังบอกว่าตับแตกไปแล้วค่ะแต่ละเพลงจากที่ไม่มีปัญหากับแฟนดูเหมือนตอนนี้จะอกหักไปแล้วนะคะ5โมงเย็น15นาทีค่ะอยู่ด้วยกันต่อนะกับ DJ Bam ที่ Green Wave
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ไม่รู้นะคะว่ามีคนคิดถึงบรรยากาศของ Cafe Night Live Moonlight Lounge แน่นอนเลยนะคะทุกเพลงของ Bogie Lion แล้วก็ว่านวานๆนะคะเรียกว่าเป็นทุกโมเมนต์ทุกความผูกพันเราจะได้ดูกันแล้วนะคะแบบเต็มๆฟูลโชว์เลยล่ะค่ะวันพรุ่งนี้นะคะ5กันยายน10โมงตรงอย่าลืมเข้าไปทาง YouTube A Time นะคะส่วนตอนนี้เนี่ยเอามาให้ฟังก่อน1เพลงแล้วกันเป็น1ในหลายๆเพลงที่ทั้งคู่เลือกมาให้เรา

ไม่เป็นไรหรอกมั้งนะคะ Only Monday แต่วันนี้ Friday แล้วนะคะคิดว่าน่าจะมีความสุขกันนะคะกับทุกเพลงเพราะที่นี่ Green Wave ค่ะ 5:38 นาทีอ่ะมาฟังอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเสียงของนักร้องคนนี้เลย

0: พี่แบมเปิดเพลงเรียกฝนหรือยังไงนะโอ้โหก็ท้องฟ้ามันเป็นใจขนาดนี้นะคะมืดดำครึ้มมาเลยทีเดียวอ่ะเย็นนี้ใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะปลอดภัยที่สำคัญใจเย็นๆค่ะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ก็ต้องเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังอยู่แล้วนะคะส่งมาผ่านแอป A-Time ฟังฟินค่ะไม่บังเอิญนะคะของพี่ต้อกุลวัฒน์ค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมเงินทั้งทีนะคะก็ต้องได้ดอกเบี้ยกันทุกเดือนเลยอันนี้เป็นความแฮปปี้สำหรับคนฝากเงินนะคะแต่ว่าจะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนเนี่ยก็ต้องเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะคะจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนเลยโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะอันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะคะก็สามารถจะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินในการฝากสูงสุดด้วยนะคะระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มแบบไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรต
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้
3: อเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วิธี Safe Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
1: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: เดี๋ยว
6: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะรอติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเนปาลค่ะวางแผนจะสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับเหตุดินถล่มขึ้นใหม่ในบริเวณชายแดนติดกับจีนค่ะโดยจะติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวกล้องแล้วก็การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมค่ะโดยอุปกรณ์เตือนภัยล่วงหน้าจะถูกติดตั้งที่ติมูเรซึ่งเป็นชุมชนชายแดนในเขตราชวัของเนปาลบนเส้นทางแม่น้ำเดียวกันกับชายแดนจีนที่เพิ่งจะเกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงค่ะโดยเป้าหมายสำคัญของแผนนะคะก็คือระบบดาวเทียมภาคพื้นดินที่มีขนาดเล็กมากเพื่อช่วยให้สถานีตรวจสอบยังคงเชื่อมต่ออยู่แม้ในขณะที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้ทำให้สามารถตรวจจับอันตรายใหม่ๆแล้วก็ออกคำเตือนได้อย่างรวดเร็วค่ะเราปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟัง2เรื่อง2เส้นทางชีวิตแต่ความเข้มข้นยังไม่มีพักค่ะแดงใบเล่เดินทางมาถึงบทสรุปนะคะกับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องผ่านทั้งครอบครัวความรักมิตรภาพและการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นสุดสัปดาห์นี้เปิดวันดีแล้วดูรวดเดียวกันได้เลยค่ะส่วนวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ก็กำลังเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อความลับของแต่ละครอบครัวเริ่มถูกเปิดออกและเกมของทั้งรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกยังไม่มีใครยอมใครค่ะ1เรื่องกำลังเข้าสู่บทสรุปอีก1เรื่องกำลังเดินหน้าแบบเดือดๆเลย Green Wave นะคะชวนคุณเปิดวันดีแล้วตามดูต่อเนื่องกันไปเลยค่ะดูย้อนหลังทั้งแดงใบเล่แล้วก็วิมานอากาศได้ที่วันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนแบบต่อเนื่องเลยไม่มีโฆษณาขั้นไม่มีสะดุดค่ะเรื่องนึงจบอีกเรื่องกำลังเดือดเปิดวันดีแล้วไปดูให้ครบกันนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

เย็นแล้วนะคะเลิกงานกันหรือยังคะในช่วงเวลานี้อ้าวฟังเพลงเพราะกันต่อนะคะยังอยู่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันที่ Green Wave ในชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนที่สุดว่าช่วงเวลาส่งหลายๆคนเดินทางกลับบ้าน Drive You Home นะคะใครที่อยากฟังเพลงเพราะเพลงไหนส่งเข้ามาบอกกันได้เลยมาลุ้นกันด้วยนอกจากเพลงที่คุณอยากฟังก็จะมี 1,000 บาทไปเติมน้ำมันให้กับรถของคุณค่ะ

0: เป็นเย็นของวันศุกร์นะคะที่มีอารมณ์หลากหลายค่ะบางคนบอกว่ายังไม่ได้ขึ้นรถเลยค่ะเพราะว่าเคลียร์งานอยู่นะคะงานยังไม่เสร็จเลยเป็นเย็นวันศุกร์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสุขสักเท่าไหร่นะคะอยู่เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันค่ะแล้วก็ยังรู้ว่าวันนี้วันศุกร์ก็จริงแต่ว่ารถไม่ติดและโชคดีที่ฝนไม่ตกอยู่แถวๆรัชดาบอกมาแบบนั้นส่วนคนที่ฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชบอกว่าตอนนี้ก็ชุ่มฉ่ำกันไปเลย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: Drive you home
1: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยตุ้มมัมมี่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาClub Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Tham ฟังฟิน
2: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท

พระราม3ราชบูรณะนะคะก็บอกว่าโอ้ยฝนตกครับตอนนี้นะคะสุโขทัยก็ดูเหมือนว่าจะชุ่มฉ่ำไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ายังหน้าฝนอยู่ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยละกันโรคต่างๆที่มันมาพร้อมกับหน้าฝนตอนนี้ก็เรียกว่าต้องระมัดระวังกัน

คุณฟังบอกว่าเป็นการฟังเพลงรถไฟบนฟ้าตอนกำลังโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพแล้วก็ยังแน่นๆอยู่เลยนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยละค่ะนี่คืองานจากดีเจราดนะคะแล้วก็ในชั่วโมงนี้แน่นอนว่าใครจะได้ฟังเพลงเพราะไปพร้อมกับ 1,000 ไปเติมน้ำมันให้กับรถของคุณเดี๋ยวเบรกท้ายนะคะเรามาคุยกันหน้าไมค์ค่ะ

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Legal Loss อาหารแมวเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: วันนี้ข้อความหนาแน่นมากเลยนะคะคือส่งมาตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงแล้วนะคะ6โมงเย็นหลายคนแบบส่งมาก่อนหน้านั้นเพราะว่ารู้ว่าในช่วง

0: ช่วงเวลานี้จะได้ฟังเพลงในช่วงเวลาที่คุณจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะหรือว่ากำลังขับรถอยู่อ่ะมาดูซิว่าผู้โชคดีของเราตอนนี้ทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะคุณโบ
1: สวัสดีค่ะ
0: อุ๊ยเสียงเงียบๆแบบนี้นี่ต้องกระซิบใช่ไหมเอ่ย
1: อ๋อไม่ต้องค่ะกำลังนั่งทำงานอยู่ค่ะยังเสียงงานวิเศษ
0: นั่นไงวันนี้มีหลายคนนะยังไม่ได้ออกเดินทางไปไหนเลยคือยังแบบยังติดอยู่ที่ทำงานไม่แน่ใจว่ากลัวฝนหรือว่างานมันยังแบบว่ามี OT อะไรแบบนี้ป่ะคะ
1: งานไม่มี OT ค่ะแต่ว่ายังเคลียร์ไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้พักทีเดียวค่ะ
0: เอาเป็นว่าวันนี้ขอให้จบเลยจบในวันนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้สบายๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เลือกเพลงอะไรมาฟังดีคะ
1: เพลงรักเธอเสมอค่ะของอัศนีวสันต์ค่ะ
0: โอ้ช่วงนี้ต้องบอกว่าเพลงอัศนีวสันต์แบบขอมาเยอะมากอาจจะเป็นด้วยคอนเสิร์ตของพี่ๆเขาอะนะคะคุณโบได้ไปดูปะเอ่ย
1: จองไม่ทันค่ะ
0: อุ๊ยเป็นผู้ประสบภัยอยู่แถวนี้เหมือนกันเลย จองไม่ทันนะหลายคนบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามาขอเพลงที่ Green Wave ได้ฟังเสมอนะคะเลือกเพลงนี้ให้ฟังเลยคุณโบ 1,000 ไปเติมน้ำมันด้วยยังไงขอให้ทำงานให้จบในวันนี้พรุ่งนี้จะได้แฮปปี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ราปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะรักเธอเสมอค่ะอัศนีวสันต์โชติกุลค่ะขอบคุณด้วยนะคะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาท Tip Up to My รับบริการรถไซฟรีที่ Tip Insure นะคะและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ่าย 3:00 เนาะเสาร์อาทิตย์เชื่อว่าอาจจะเป็นวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนเป็นวันที่เรารอคอยว่าจะได้ชาร์จแบตได้พักผ่อนให้เต็มที่ใช้เวลากับคนที่เรารักนะคะหรืออาจจะได้ความสุขจากเรื่องเล็กๆที่เรามีกันอยู่ในทุกๆวันคือคนที่มีความสุขจริงๆไม่ต้องรอให้ชีวิตมันมีรางวัลใหญ่ก็ได้นะคะเราเพียงแค่ทำในสิ่งต่างๆทีละอย่างไม่ต้องเร่งตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขในช่วงวันหยุดพักผ่อนด้วยเหมือนกันนะคะ Music Day ค่ะมีเพลงเพราะให้ได้ติดตามกันนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าถ้าใครยังอยากอยู่ฟังเพลงเพราะแบบมี DJ พี่เฟียสพร้อมแล้วส่วนช่วงนี้ DJ แบมพลาดิษฐ์สวัสดิ์ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์321ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
3: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: มาเจอซันนันเดย์ชาหลาวนามุซุนซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
6: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty.com Top to File and File
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
10: เชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เร่งรีบ
12: ตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
12: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสูบ
12: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
14: All well all well รู้เคมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
15: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
16: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
17: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
18: เจ็บคอ
17: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
19: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
16: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
17: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
18: เจ็บคอ
17: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
20: Inspiration จากไดอานา
21: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนอะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
0: Inspire Day
11: เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ Greenwave 106.5 FM on air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube Atime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
22: ส่งข่าวกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุทธินาถทองชื่นกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐออกมาเตือนรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะว่าอาจจะสูญเสียงบประมาณสวัสดิการหลายพันล้านดอลลาร์ถ้าไม่รายงานข้อมูลผู้อพยพที่พำนักอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายทุกรัฐนะคะที่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการสวัสดิการสำคัญต้องแจ้งข้อมูลบุคคลที่ไม่มีสถานะตามกฎหมายให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐได้รับทราบซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหน้าที่นี้เนี่ยจำกัดอยู่เฉพาะหน่วยงานของรัฐที่บริหารงบประมาณโครงการเหล่านี้แต่ว่าหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะครอบคลุมหน่วยงานอื่นซึ่งอาจจะมีข้อมูลผู้อพยพอย่างเช่นมหาวิทยาลัยแล้วก็สำนักงานยานยนต์ค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
11: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
23: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: Freehand นะครับเพลงนี้เมื่อถูกค้นพบแล้วก็ก่อนหน้านี้มีที่นี่ปลอดภัยด้วยนะครับ Yesterday เพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่มาแรงใช่ไหมครับพี่แบม
1: อะไรกันคะคุณดิฉันจะกลับบ้านแล้วค่ะ
0: ปกติพี่แบมจัดรายการเสร็จพี่แบมจะดิ่งพุ่งกลับบ้านเลยวันนี้พี่แบมไม่กลับบ้านฮะพี่แบมจะวิ่งไปดูฮอตเวทครับไปดูอินกับองศาจัดรายการอยู่ตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวเฟซเปิดเพลงปุ๊บเฟซก็จะวิ่งไปดูเหมือนกันวิ่งไปให้กำลังใจน้อง
1: เดี๋ยวคนฟังเราอยู่นะเดี๋ยวคนจะสวิตไปฟัง
0: คนฟังจะเพลิดเพลินไงคนฟังสามารถดูฮอตเว็บครับแล้วฟังกรีนเว็บไปได้พร้อมๆกันนะครับต้อนรับสู่ช่วงเย็นวันศุกร์กลับบ้านด้วยก็ชิลๆเนาะบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้แต่ว่าอโศกนี่ครึ้มๆนะครับฝนยังไม่ตกแต่ว่าเกือบจะตกแต่ว่าขอให้แบบเป็นวันที่สบายๆพรุ่งนี้ได้พักผ่อนด้วยกันละกันเอาซิงเกิลใหม่มาฝากจากนูนิวเลยครับเพลงนี้ได้โบกี้ไลออนมาช่วยทำเพลงด้วยเพลงนี้ชื่อว่าคา

เลือกว่าจะเผชิญหน้าความจริงหรือว่าจะแกล้งไม่รู้ต่อไปนะครับมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าพระราม9รถติดหนักมากล่ากอไก่ยาวไป10ล้านตัวนะครับแล้วก็บอกว่ามีรถดับเพลิงวิ่งเต็มไปหมดเลยอ้าวอ๋อรามคำแหงมีไฟไหม้อยู่นะครับส่งกำลังใจด้วยแล้วก็ใครที่กำลังเดินทางผ่านพื้นที่บริเวณนั้นระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยนะครับ

้เล่าให้ฟังได้นะพอเราโตขึ้นแล้วอะครับเราก็จะมีเพื่อนน้อยลงแล้วเราก็จะเริ่มดูว่าโอ้คนที่เขาตั้งใจฟังเราจริงๆแบบด้วยความจริงใจด้วยความปรารถนาดีไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเราแล้วก็ไม่ได้ฟังเราแบบฟังไปงั้นๆอย่างเงี้ยมันหาได้ยากมากเลยนะครับคนที่ฟังเราด้วยความเข้าใจถ้าเกิดว่าคุณเจอคนแบบนั้นเนี่ยช่วยรักษาคนแบบนั้นไว้ให้ดีด้วยมิวฟังสวัสดิ์ความมาบอกว่าแอบกดนอกใจกินเวไปดูองศาแป๊บนึงหล่อมากเลยค่ะมัมมี่พี่แบมนี่คือดีใจมากเลยนะมีข้อความส่งมาอีกอันนึงเหมือนกันบอกว่ากำลังใช้ M6 M6 ขับรถบอกว่ารถโล่งมากประหยัดเวลาลงไปได้เยอะได้ข่าวว่าวิวสวยมากด้วยเหมือนกันนะ

พลงนี้หลุมอากาศจากปามี่นะครับร้อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งวันพันเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้โหอ่านข่าวดราม่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่คงไม่ดราม่าเท่าข้อความนี้น่าจะแรงสุดแล้วล่ะส่งข้อความเข้ามาที่ Greenwave บอกว่าช่วยด้วยวันนี้เพิ่งเป็นวันศุกร์แรกเองคนละครึ่งใช้หมดแล้วแรงมาก

ชอบแบบเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเมอร์นะครับมีข้อความหนึ่งส่งเข้ามาบอกว่าสถานการณ์เดียวกันเลยค่ะคุณพี่แต่ว่าคำนวณผิดหรือเปล่าน่าจะได้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งออกคนละครึ่งใช่ไหมเหลืออีก200ใช่ไหมอุ้ยค่อยเบาใจหน่อย

เป๊กผลิตโชคเอาเพลงนี้นะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่า I've Got You นะครับใส่ฟิลแบบโมทาวแบบโอลด์สคูลมาให้ฟิลแบบดีมากๆเลยเหมือนฟังแล้วแบบฟังโมทาวสมัยเก่าๆหรือว่าฟังบรูโน่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่สีสันนี้มาในเพลงไทยดีจังทุ่ม46นาทีครับเราเดินทางผ่านไปอีกเพจหนึ่งนะครับด้วยกันมีส่งข้อความมาบอกออกกำลังกายไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเพลินๆเนาะ

0: Good news. Good news ปลายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับหลายๆข้อความนะครับที่ฝากมาก็พูดถึงเรื่องของแต่ละวันเล่ารีวิวชีวิตตัวเองมาเป็นยังไงบ้างนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงนี้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็กำลังกังวลอยู่นะครับเพราะว่าบางทีมันมีความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องของเทคโนโลยีเอ่ยเข้ามานะครับมีคนพูดถึงเรื่องของการเกษียณด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คนทำงานก็กำลังคิดถึงแล้วก็มีการวางแผนล่วงหน้านะครับมีเรื่องให้คิดเยอะอยู่เหมือนกันกับการวางแผนอนาคตนะครับซึ่งการวางแผนในอนาคตอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเดินทางไปข้างหน้าอย่างมั่นใจนะครับได้มากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นการมีประกันชีวิตนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจแผนของชีวิตได้ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะวางแผนมาไว้ดีแล้วแต่หลายๆครั้งไม่เป็นไปตามแผนนะครับก็ชวนมาดูกันครับกับ Samsung ประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณครับมี Smart Analysis แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตคุณในทุกด้านแมทช์ความคุ้มครองให้พอดีให้คุณมั่นใจได้ในทุกช่วงชีวิตครับ Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิต
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: อายุเพิ่มขึ้นไม่ว่านะแต่รอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเลยนะหมอเพื่อนข้าวเนี่ยแค่มองก็อ้วนแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้อยน้อยที่สุดเลยคาร์ดิโอให้หนักเลยดีไหมอ
2: ย่าเพิ่งอดค่ะพี่ด้าพอเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มเปลี่ยนแปลงร่วมกับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามวัยไขมันอาจสะสมบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นค่ะทางที่ดีควรทำคาร์ดิโอคู่กับเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันอย่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะอาจเสียกล้ามเนื้อได้เน้นไปที่โปรตีนผักลดหวานลดอาหารทอดนอนให้เพียงพอทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยควบคุมรอบเอวที่เห็นผลระยะยาวกว่าค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
12: Close up shot
13: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
14: yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
3: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
4: เธอคือวัน
3: Music Day เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: Green Chef
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดๆกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงตายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
6: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: ตีต้อง
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
4: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
7: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
6: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
7: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
10: Green Wave Share for Care Can to Care
9: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
1: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
9: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
10: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: News โดย
11: ได้เรียนดับเล่นของผู้เข้าทอง
12: แวะฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาถทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะกระทรวงเกษตรของสหรัฐค่ะได้เปิดตัวโครงการนำร่องเอาภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เทคโนโลยี AI มาช่วยประเมินพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็คาดการผลผลิตนะคะหลังจากที่เกษตรกรทั่วประเทศวิจารณ์ว่าข้อมูลของภาครัฐเนี่ยไม่น่าเชื่อถือจนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรในตลาดคือโครงการนี้นะคะจะมีการเอาเครื่องมือภูมิสารสนเทศแล้วก็แบบจำลองพืชผลมาใช้ร่วมกับการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรแล้วก็ยังจะศึกษาการนำระบบ AI และ Machine Learning เข้ามาช่วยด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือช่วยให้เกษตรกรส่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นตอบแบบสอบถามออนไลน์หรือดึงข้อมูลเดิมที่กระทรวงมีอยู่แล้วมาใส่ล่วงหน้าเพื่อที่จะลดความยุ่งยากค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่ruzai.com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigoros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ทีนี้ 1% จากสแตมป์นะครับใครจะรู้ว่าเรามีเวลาที่เราเจอคนข้างนอกเนี่ยสิ่งที่เราได้เจอภาพลักษณ์หรือว่าทุกอย่างที่เราได้เจอกันเนี่ยจริงๆมันแค่ 1% ที่เหลือซ่อนอยู่ 99% ข้างล่างไม่รู้ซ่อนอะไรไว้อยู่นะครับอาจจะเป็นความหมายสื่อไว้ประมาณนี้ว่าแบบโอ้โหความรักท่วมท้นเลยไม่สามารถแสดงออกไปได้เลยประมาณนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจากสแตมป์เพลงนี้เนี่ยแหละครับใน DJ Playlist ปลายชั่วโมงนี้พักฟังข่าวกันก่อนต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงพร้อมมาฝากกันต่อแล้วก็พิเศษสุดๆเลยคืนนี้เราก็จะเปิด Cover Night นะครับมาแล้วนะครับเพลงของ Bogie Lion วานที่ Cover ในCover Nightครั้งใหม่ล่าสุดมีหลายเพลงที่พร้อมแบบมากๆเดี๋ยวค่อยๆทยอยเปิดให้ฟังกันละกันนะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
2: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
3: เกียร์ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
1: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่างสองจูเลียต
4: ต่อจากพี่ก็สองคนจะไปดีเลย
1: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: Love your mama Love your papa
0: เมื่อมีอาการไอ
5: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: ลองร้องอีกรอบนึง
5: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
6: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: อินสปิเรชั่นจากไดอาน่า
9: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนน่ะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอ่ะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
10: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
11: ้ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นเนเธอร์แลนด์ค่ะย้ายทองคำไปเก็บที่อังกฤษนะคะโดยมองว่าจะช่วยให้การซื้อขายเกิดความคล่องตัวได้มากกว่าโดยธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์บอกว่ากำลังดำเนินการย้ายทองคำ86ตันออกจากสหรัฐแล้วก็แคนาดาไปเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในลอนดอนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงแล้วก็มองว่าการย้ายทองคำไปที่อังกฤษจะช่วยให้การซื้อขายเกิดความคล่องตัวได้มากกว่าซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและก็เพิ่มความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตซึ่งการตัดสินใจในเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาซึ่งทั้งสองประเทศได้ประกาศเก็บภาษีศุลกากรใหม่ตอบโต้กันหลังจากที่ล้มเหลวในการเจรจาทางการค้าค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
10: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพีพีนะครับเพลงนี้มีความน่ารักบนเซ็กซี่ด้วยเพลงชื่อ Your Candy
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ามาแล้วนะฮะครับวันนี้ตอน Moonlight Lounge ครับที่มีโบกี้กับว่านนะครับมาร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังคือแบบเวลาฟังเพลงที่พวกเขาร้องทีไรจะรู้สึกว่าแบบโหสวรรค์สร้างจริงนะแบบอะไรจะเป็นพี่น้องที่ร้องเพลงพอทั้งคู่เลยและเนี่ยก็คือที่เพลงที่2คนเขามาแจมกันในเพลงเดียวนะครับองศาเดียวหยิบเพลงจากครีมที่คุณถามถึงเมื่อประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วนะครับมาฟังเวอร์ชันนี้ดีกว่าหาฟังได้ที่ Green Wave เท่านั้นนี่แหละ

0: โบกี้แล้วก็ว่านนะครับขอบคุณที่ arrange เพลงพอเพลงใหม่แบบนี้มาให้เราฟังด้วยยังมีอีกหลายเพลงเลยติดตามฟังที่ Green Wave ที่นี่เพลงนี้องศาเดียวครับ cover เพลงของวง Cream วันพรุ่งนี้นะครับตอน 10:00 นนะครับติดตามได้ YouTube A-Time ครับก็จะเป็นเพลงเหล่านี้แหละเป็น full show เลยนะครับทางช่อง A-Time ของเรานะครับก็เป็น Cover Night ตอนใหม่ล่าสุดไปดูกันได้ย้อนหลัง
1: Cover Nightโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องลูซี่ที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้ละจำได้เชียวว
3: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: มีซิงเกิลใหม่มาฝากกันใน Debut Track ตอนนี้คือเพลงใหม่จาก Fellow ครับเพลงนี้เนี่ยเขาพูดถึงความรักที่มันว่าพอดีสำหรับคน2คนคือรักที่ดีพอก็คือรักที่พอดีครับแล้วก็รักที่พอดีมันหายากยากนะครับพอดีของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันด้วยแล้วก็พอดีในแต่ละช่วงมันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเรื่องนี้จะมาเล่ารักที่พอดีในสไตล์เฟลโลมาลองฟังกัน

0: เขตจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าวเฟลโลเฟลโลเลยนะครับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเป็นพื้นที่สบายใจพื้นที่ปลอดภัยของกันและกันทุกความสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่ามันจะอยู่ได้นานมันต้องผ่านหลายๆประสบการณ์หลายๆความรู้สึกนะครับอย่างเช่นความรักที่มันผ่านทั้งร้อนทั้งหนาวผ่านทั้งทุกข์ทั้งสุขแบบนี้มันก็จะดูเป็นรักที่เรียลมากรักที่จริงมากไม่ใช่ผ่านแต่ช่วงเวลาที่โรยกลีบกุหลาบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มีแต่โมเมนต์เพอร์เฟกต์แบบนั้นความรักแบบนั้นมีแต่ในนิยายเท่านั้นแหละ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ชวนคุณมาช่วยเหลือคนอื่นครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าช่วยเหลือคนอื่นหลายคนก็จะบอกโอ้ฉันยังไม่มีกำลังดูแลตัวเองเลยแต่เชื่อหรือไม่ว่าการจริงการช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นการดูแลเราเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการดูแลสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่บอกว่าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเฟซบุ๊กก็คืออย่างเช่นการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคของเรานี่เองนะครับทุกวันนี้เราต้องกินต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าการบริโภคของเราเนี่ยมันสามารถเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับอย่างเช่นโครงการนี้โครงการที่เราชวนคุณเอาของที่มันรีไซเคิลได้ทั้งหมดอันนี้คือไม่ต้องเสียตังค์เลยเนาะเป็นของที่เราใช้อยู่แล้วแต่ว่าพอมาเราใช้เสร็จปุ๊บขวดพลาสติกรีไซเคิลได้มีอะไรกันกระดาษรีไซเคิลได้เหล็กรีไซเคิลได้พลาสติกรีไซเคิลได้หลายๆส่วนที่เป็นของที่เราใช้เองอยู่แล้วครับแล้วก็เกิดเป็นขยะขึ้นมาแต่จริงๆคำว่าขยะมันไม่มีในโลกเนาะถ้าเกิดว่าเรารู้ประโยชน์รู้คุณค่ารู้วิธีการจัดการมันไม่มีอะไรเหลือที่เป็นขยะบนโลกจริงๆนะครับเราชวนคุณเอาวัสดุรีไซเคิลได้เหล่านี้เนี่ยไปหย่อนที่ drop point ของ Recycle Day มีจุดเยอะมากGoogle ดูได้นะครับหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ atime.live/greenwave ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีเป็นจำนวนมากเพราะคนฟัง Greenwave เราก็มีเยอะอยู่บางทีฟังกันเป็นองค์กรเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถรวบรวมมาได้กับของ Recycle ทั้งหมดเหล่านี้นะครับเกิน50กิโลขึ้นไปเรียก Waste by Delivery ไปรับได้ถึงที่เลยนะครับและทุกบาททุกสตางค์ของการ Recycle ช่วยดูแลโลกด้วยและเอาเงินจากการ Recycle นี้ไปสมทบกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ atime.live/greenwave นะครับส่งกระป๋องส่งขยะรีไซเคิลกันเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นกัน

ลานดอกไม้ครับเพลงนี้จากเพลงที่ชื่อว่า Fall in Love Too Easily นะครับมีคนบอกว่าศิลปินที่เหมือนพ่อครัวก็เหมือนเชฟเวลาที่ทำอาหารนะคนไหนที่ทำเก่งมากๆเขาจะมีสไตล์ตัวเองชัดเจนมากๆเลยนะครับคือชิมปุ๊บรู้รสมือเลยคนเชฟคนนี้ทำแน่นอนคนนี้ทำแน่นอนอะไรเงี้ยเหมือนกันในดนตรีก็เช่นเดียวกันลานดอกไม้เป็นอีกหนึ่งวงซึ่งซิกเนเจอร์ซาวของตัวเองคือแบบดีมากชัดเจนมากแบบแค่หัวอินโทรมายังไม่มีเสียงร้องก็รู้แล้วว่าเป็นวงไหนนะครับเจ๋งจังเลยดีจังเลยนะครับวันนี้ฟิล์มหมดเวลาแล้วครับก็เดี๋ยวส่งช่วงต่อชั่วโมงหน้ามีคลับ Friday ด้วยเราฟังเพลงเพราะกันต่อได้ตั้งแต่ช่วงนี้เนาะแล้วก็หลังคลับ Friday อีกทีนึงเลยแต่ว่าชั่วโมงหน้าก็มีเรื่องราวความรักน่าสนใจเหมือนกันครับใครอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองลองส่งข้อความลองโทรเข้ามาคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้ทิ้งท้ายกันด้วยอีกหลายเพลงครับที่คุณฝากเข้ามาแล้วฟิล์มเปิดไม่ทันต่อกันหลังครับไฟเดย์เลยครับขอบคุณที่ติดตามฟังด้วยครับ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัว

0: ื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุที่หน้าทองชื่นแล้วก็เวลาของ Green Update ด้วยนะคะมีผลการศึกษาใหม่นะคะพบว่าความผันผวนของอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกจากปรากฏการณ์เอลนีโญมีความรุนแรงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆเท่าที่มีการวัดค่าได้นะคะในยุคก่อนอุตสาหกรรมโดยอิงจากสถิติย้อนหลังที่รวบรวมไว้นานประมาณ 1,000 ปีค่ะซึ่งผลการศึกษานี้ก็เป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนอาจจะกำลังเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์เอลนีโญความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้หรือเอ็นโซซึ่งเป็นวัฏจักรภูมิอากาศตามธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกซึ่งทั้งเอลนีโญและเอ็นโซทำให้ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้างไกลเกินกว่าพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก็กระทบต่อภัยแล้งน้ำท่วมรวมไปถึงภาคเกษตรในหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: Top Friday รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559รักที่ต้องจ่าย
1: มาค่ะเจอกันนะคะศุกร์ต้นเดือนค่ะเข้าสู่เดือนที่9ของปีนี้แล้วนะคะแป๊บๆนะปีนี้มันเดินหน้าไปอย่างไวจังเลยนะคะกันยายนค่ะและวันนี้เราใช้ชื่อตอนว่ารักที่ต้องจ่ายคือตอนแรกเลยอ่ะตอนที่น้องแกงเสนอมาอันนี้ยังคิดเลยว่าจะมีคนเล่าเหรอรักที่ต้องจ่ายมันดูเป็นเรื่องสตางค์อย่างเดียวหรือเปล่านะคะแต่คำว่ารักที่ต้องจ่ายมันอาจจะหมายถึงการที่เราต้องลงทุนไปด้วยอะไรหัวใจความเสียใจความอดทนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชอย
2: สวัสดีค่ะกำลังหมุนปุ่มอยู่
1: ค่ะกำลังแบบเตรียมอุปกรณ์
2: กำลังวุ่นวายอยู่กับปุ่มเสียงโอเคเรียบร้อยค่ะ
1: ได้ยินเสียงแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ได้ยินเสียงตัวเองแล้ว
1: ค่ะรักที่ต้องจ่ายค่ะในทุกการเลือกของเรามันมีเรื่องที่ต้องแลกทั้งนั้นแหละแต่บางทีมันแลกกับอะไร
2: ใช่ใช่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงการลงทุนด้วยเงินอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าไปอ่ะพวกที่แบบแบบทุ่มเทนี่ก็เยอะนะพี่อ้อย
1: ใช่ค่ะขาทุ่มขาทุ่มคือบางทีเราทุ่มเทเพื่อที่จะซื้อความมั่นคงปลอดภัยเพราะคิดว่านะคิดเอาเองว่าถล่มขนาดนี้แล้วว่าอย่างน้อยที่สุดมันน่าจะมีความรักครั้งนี้น่าเป็นความรักที่มั่นคงสิ
2: แต่เขาก็บอกว่าใครก็ตามที่ซื้อได้ด้วยเงิน
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวมีคนจ่ายแพงกว่าเขาก็ได้ไปอยู่ดีแหละ
1: จริงๆและบางทีเงินอาจจะเป็นตัววัดอย่างนึงนะคะว่าตกลงเขารักเราเพียงเพราะว่าเขามีใจหรือแค่เรามีประโยชน์อยู่มันก็ต้องมาเช็คกันอยู่เหมือนกันนะคะใครมีเรื่องราวอยากแชร์กันรักที่ต้องจ่ายนะคะ02-665-8377ค่ะและถ้าอยากให้โทรไปให้คุณส่งเบอร์เอาไว้นะใน Club Friday Fanpage นะคะแต่ไปฝากไว้ในอินบ็อกซ์นะคะแล้วเราก็ติดตามได้ทุกช่องทางค่ะฟังทาง Green Wave 106.5 แอป A ทางฟังฟินค่ะอยากดูไลฟ์กันนะคะเข้ามาใน Green Wave 1065แล้วก็ Club Friday Fanpage ดูใน YouTube ของ A Time TikTok @greenwave 1065สะดวกแบบไหนใช้วิธีการนั้นนะคะเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้2ชั่วโมง4ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนนะคะนะและก่อนที่เราจะรับสายกันค่ะแน่นอนสิ่งที่เป็นเรื่องที่คุณโทรเข้ามาเล่าในรายการหลายๆครั้งก็จะกลายไปเป็น Club Friday The Series
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: และสำหรับ Club Friday The Series สำหรับวันศุกร์นี้เราเพิ่งเริ่มต้นเรื่องใหม่กันเลย
1: ใช่
2: ค่ะซึ่งเป็น Situation Love ที่เก่งจังเลยอ่ะใครเป็นคนตั้งก็ไม่รู้บางทีเวลามีการตั้งชื่ออะไรแบบนี้เราอยากเห็นหน้าคนตั้ง
1: คนแรกที่ใช้คำนี
2: ้ว่าคิดอะไรอยู
1: ่
2: เขาใช้ชื่อว่าคุกกี้จาริงคุกกี้จาริงคือความรักที่เขาเปรียบเสมือนแบบคุกกี้มันคือของว่างอะพี่
1: ใช่ค่ะ
2: มันไม่ได้เป็นของจริงไม่ได้เป็นเมนคอสที
1: จริง
2: ก็เป็นคุกกี้อยู่ในโหลให้เขาแบบหยิบกินไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
2: ทำไมใจร้ายจังเลย
1: ของว่างคือว่างๆค่อยมาตอนไม่ว่างก็อยู่กับคนของเขาน
2: ะ
1: แต่บางทีเวลาที่เริ่มรักแล้วคุกกี้นั้นมันก็จะหอมหวานเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงมันต้องได้เป็นของจริงสิวันนึงมันต้องเป็นของหลักอย่างเป็นทางการสิ
2: ค่ะไม่รู้วันนี้ใครรู้ตัวว่าเป็นคุกกี้อยู่ในโหลของใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ไปดูค่ะพอสรันกับน้องทับทิมไอวอรินก็เป็นคู่ที่แบบพอใครเห็นแบบโปสเตอร์เห็นหน้าหนังปุ๊บร้องกรี๊ดใส่ทันที
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะคู่นี้เขาจริงๆมาจากน้องๆที่เป็นนักแสดงช่อง7อ่ะพี่
1: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นมักจะเป็นนักแสดงที่แบบเข้มข้น
1: ฝีมือเขาม
2: ีความสามารถ
1: ใช
2: ่ค่ะก็ต้องดูกันก็ช่องวัน31นะคะขึ้นวันศุกร์แบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดดูไม่ทันก็ไปดูกันที่แอปวันดีที่เดียวย้อนหลังได
1: ้ทับทิมนี่เคยมาเล่นขับซีรีส์หลายครั้งเน
2: า
1: ะ
2: ใช่น่าจะสักประมาณ2ครั้ง
1: ไปฟาดฟันกับ
2: ครั้งแรกก็คือ
1: พี่กิ๊กป่ะ
2: ใช่สะพ้ายจีน
1: ตอนนั้นก็โอ้โห
2: เรื่องนี้ดังมากจริง
1: ค่ะ
2: ต้องบอกว่าสะพ้ายจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับการแบบซื้อไปฉายที่ต่างประเทศเยอะมากพี่อ้อยไม่ว่าประเทศไหนมาซื้อขับไฟเดย์ก็จะเลือกเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องที่ดังมากจริง
1: ปัญหาคลาสสิกละมั้ง
2: ตอนนี้ทัพทีมก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี
1: ้
2: ต้องไปติดตามดูกันส่วนคลับไฟเดย์โชว์ค่ะพรุ่งนี้10โมงช่องวัน31แขกรับเชิญของเราใครที่แบบโตมากับเพลงของพี่ปั่น
1: ผู้ชายนุ่มละมุนแล้วก็พี่ปั่นเองไม่ค่อยได้คุยเรื่องความรัก
2: ไม่เคยเห็นเลย
1: ไม่เคยเห็นเลยแหละ
2: ไม่พูดพี่ก็ไม่พูด
1: ใช่แล้วก็เป็นคนที่มีเพลงรักเยอะแยะมากมายตอนที่เราบันทึกรายการกันอย่างถามพี่ปั่นเลยว่าเพลงหวานขนาดเนี้ยพี่ปั่นเป็นยังไงบ้างนะกับเรื่องความรักแล้วพี่ปั่นก็จะอารมณ์บ่นๆมาเดิมว่าโอ้ยพี่จะไปอะไร อารมณ์พี่ปั่นนึกออกไหมคะ เสียงพี่ปั่นจะเป็นเสียงอารมณ์บ่น
2: ไม่หรอกเลยอะ
1: ไม่หรอกแต่พอถามว่าพี่ปั่นมีรักแรกรักเดียวตลอดชีวิตเลยหรือก็เป็นรักแรกแล้วนะแต่แบบอันอื่นๆมันก็เนี่ยเราก็เริ่มอธิบาย
2: คือ แน่นอนเลยค่ะพี่ปั่นโชว์ให้เราเห็นถึงความเป็นมนุษย์ผู้ชายปุถุชนธรรมดาที่อาจจะมีไปเจออะไรบ้างแต่ความน่ามหัศจรรย์คือแฟนของพี่ปั่นคือแฟนคนแรกแล้วก็อยู่กันมาถึงทุกวันนี้ก็บอกว่าน่าจะสักแบบ 40-50 ปีแล้วมั้ง
1: ใช่ประมาณนั้นเลยค่ะรักยืนยงเลยอ่ะ
2: แล้วที่น่ารักไปกว่านั้นก็คือพี่ปั่นจะมีรูป
1: ค่ะ
2: ของแฟนอยู่ในกระเป๋าใบหนึ่ง
1: เก็บในกระเป๋าของตัวเองไว้อะ
2: ค่ะแล้วติดตัวไปด้วยทุกที
1: ่น่ารักจริงๆ
2: 50ปีผ่านไปรูปนั้นก็ยังอยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วเราก็ละลาบละลวง
1: ขอดู
2: ไปเอามาดู
1: เราไม่อยากรู้เรื่องเขาเลยแต่ขอดูหน่อยได้ไหมคะพี
2: ่
1: แล้วก็ยังเก็บอยู่ในสภาพที่แบบยังเป็นภาพที่ชัดเจน
2: ผู้ชายเป็นผู้ชายไม่โรแมนติกอะไรคะเก็บรูปแฟนคนแรกและคงเป็นคนสุดท้ายคนเดียวนี่แหละถึงแม้ว่าจะแบบว่าอาจจะมีนู่นนี่นี่นั่นแต่นี่คือภรรยา
1: ค่ะ
2: นะคะมีรูปอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลา 4-50 ปีที่ผ่านมาแล้วบอกไม่โรแมนติก
1: แต่จริงพี่ชอดใช้คำว่าคงเป็นรักสุดท้ายไม่ได้ต้องเป็นรักสุดท้ายค่ะพี่ปั่นคะ
2: แต่เราก็ชีวิตเนอะมันอาจจะแบบแต่มั่นใจแหละว่าเขาอยู่กันมาขนาดนี
1: ้
2: จริงๆแล้วอยากรู้ที่เราถามกันก็คือแบบอะไรที่ทำให้แบบสามารถอยู่กันมาได้ยาวขนาดนี้หรือบางทีอะค่ะอย่างการที่แฟนพี่ปั่น
1: อะ
2: ถามว่ารู้ไหมว่าพี่ปั่นแวะเวียนบ้างมี
1: มีซนมีซน
2: คงรู้แหละแต่เพียงแต่ว่าวิธีการในการทำยังไงอะที่ทำให้แบบในที่สุดแล้วอะก็กลับมาแล้วก็อยู่แบบ
1: ยาวนาน
2: จนถึงทุกวันนี้
1: ค่ะบอกแล้วค่ะ3เพลงของเขาอะพี่ปั่นทั้ง3เพลงค่ะเป็นคนที่มีชีวิตรักยืนยงรักล้นใจและรักนิรันดร
2: ์ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องบอกว่าบางคนที่ตอนนี้อดทนอยู่เนา
1: ะ
2: มันจะมีอาการอันนึงที่แบบยิ่งทนแล้วเขาก็ยิ่งได้ใจแต่พี่ปั่นเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าเฮ้ยยิ่งภรรยาเป็นแบบนี้เรายิ่งต้องกลับมา
1: เกรงใจ
2: แล้วเราก็ยิ่งต้องเกรงใจใช่
1: ค่ะ
2: นี่แหละคนดีกับคนไม่ดีมันต่างกันตรงนี้แหละ
1: ใช่ใช่ค่ะนะเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากหลายๆชีวิตจริงๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกัน10 โมงเช้ากับชีวิตของพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะคะแต่ชีวิตของพวกเราวันนี้มาคุยกันก่อนรักที่ต้องจ่ายเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างหรือจ่ายอะไรไปบ้างนะคะสายแรกมาแล้วนะคุณนันสวัสดีคุณนันค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอด
2: ค่ะรักที่ต้องจ่ายของคุณนันคือ
1: ยังไงบ้างไหนเล่าสิ
3: ก็คือชีวิตนันนะคะก็คืออยู่กับเป็นทอมกับดี้อะค่ะแฟนเป็นทอมนะคะก็อยู่กันมาตั้งแต่ปี59อะค่ะก็อยู่กันมาด้วย
2: ความ
3: ลำบากค่ะพี่อ้อยพี่ชอดก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนมีทุกอย่างจากที่ไม่มีอะไรจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่าๆอะค่ะแล้วนันก็รักแฟนมาก
1: ค
3: ือเราตั้งใจรักคนนี้มากแล้วเราอายุห่างกัน15 ปีอะค่ะเราใส่ใจเขาทุกอย่างดูแลเขาทุกอย่าง
1: 15 ปีคือเราอายุเยอะกว่าหรอคะ
3: 15 ปีที่อยู่ด้วยกันมานะคะเขาตอนณตอนนี้ห่างก็คือห่างกันห่างกัน15 ปีค่ะพี่ย้อยพี่ชอด
1: ใครๆอายุเยอะกว่ากัน
3: นันค่ะนันอายุเยอะกว่า
1: อ๋อนันก็เป็นพี่อ่ะถ้าเป็นแบบนั้นถูกไหมคะดูแลน้องเข้าไป
3: ใช่ค่ะก็อยู่กันมาด้วยความที่ว่าเราอ่ะเราเทคแคร์เขาทุกอย่างเราเอาใจใส่เขาทุกอย่างเราซัพพอร์ตทุกอย่างดูแลเขาทุกอย่าง
1: ค่ะค่ะ
3: เขาเป็นทอมที่แบบว่าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเราดูแลเขาหมดทุกอย่างค่ะใส่ใจทุกอย่างจนเราแต่งงานกันแต่งงานทำบ้านปลูกบ้านแล้วก็แต่งงาน
1: ค่ะ
3: จนมาถึงปีเนี้ยค่ะมันครบ9 เดือน 6 ปีเอ้ย9 ปี 6 เดือนค่ะพี
1: ่ค่ะ
3: เรามีความรู้สึกว่าหลังวันเกิดเรามาไม่กี่วันแล้วแฟนรู้สึกเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนของเขามันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามีมือที่3หรืออะไรคือเขามีการติดการพนันค่ะแล้วกลายเป็นหนี้แต่เราก็ไม่เคยทิ้งเขาแล้วก็คอยให้กำลังใจเขาแล้วก็จะบอกเขาว่าเดี๋ยวจะปิดหนี้ให้ทุกอย่างปิดให้ทุกอย่าง
1: ค่ะ
3: แล้วเขามาขอเราว่าขอพักสมองขอแบบว่าทบทวนในเรื่องหนี้สินนะคะก็คืออยากให้สมองมันดีขึ้นไม่อยากเครียดกับเรื่องหนี้สินแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอแยก
2: ฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเหรอ
3: เขาก็ไม่รู้ค่ะเขาบอกเหตุผลแบบนี้เราก็อยากให้เขาพักผ่อนเราไม่อยากกลายไปเป็นคนจู้จี้เขาค่ะพี่อ้อยพี่ชอดทีนี้เราก็เลยเขาน่ะบอกว่าถ้าเขาพักสมองดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแบบนี้ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะก่อนหน้านี้เขาไปพักสมองบ่อยไหมคะหรือว่าเพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรก
3: ไม่ค่ะเราอยู่บ้านด้วยกันตลอดไปทำงานด้วยกันตลอดกินข้าวด้วยกันตลอดนอนเตียงเดียวกันตลอด
1: ค
3: ่
1: ะ
3: พอเขาบอกว่าขอพักสมองนันก็เลยบอกว่าโอเคเขาก็บอกว่ารอเขาหน่อยนะรอเขาหน่อยนะ ถ้าเกิดทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความใจซื่อพอเราแยกปุ๊บเขาเปิดตัวเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอบ
1: เปิดตัวคนใหม่ใช่ไหมคะ
3: 9ปี6ใช่ค่ะ9ปี6เดือนไม่มีความหมายอะไรเลย
2: แล้วคนใหม่ของเขาเป็นใครคะรู้จักมั้ยเรารู้มั้ย
3: รู้หมดค่ะเราผิดสังเกตว่าช่วงก่อนวันเกิดเราอ่ะเขาจะปิดกั้น Facebook การที่โพสต์รูปคู่หรือกิจกรรมที่เป็นรูปคู่ที่เราแท็กกัน
1: อ
3: ะทั้ง LINE ทั้ง TikTok ทุกอย่างไม่มีรูปนั้นเลยนั้นก็เอะใจว่าเอ้ยเราไปค้นหาเขาล็อกโปรไฟล์เราไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook เราไปค้นหาไม่เจอเอาเฟซคนที่รู้จักกันส่องดูก็ไม่เห็นเราแต่มันผิดสังเกตผู้หญิงคนนั้นเขาเข้ามากดไลค์กดใจกดห่วงใยทีนี้ก็เลยตัดสินใจทักไปหาผู้หญิงคนนั้นมันเป็นแปลกๆทักไปหาผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเขารู้จักแล้วเขาก็คบกันก็เลยถามว่าคบกันนานยังเขาก็บอกว่าพี่เขาบอกว่าเขาโสดเขาไม่มีใครเราก็เลยบอกว่านันเลยบอกว่าจะไม่มีใครได้ไงพี่อยู่ด้วยกันนะทุกวันนี
1: ้ค่ะ
3: น้องคนนั้นเขาก็โอเคเขาก็รู้แล้วเขาก็บอกเขาจะถอยแต่สรุปเขาไม่ได้ถอยเขาก็กลับไปเขาก็กลับมาคุยกับแฟนเราแล้วประมาณว่าหาว่าเราเนี่ยไปพูดให้เขาไม่ดีนั่นนู่นนี่หลายอย่างแฟนก็มาถล่มเราอะค่ะพี่อ้อยพี่ชอดเขาไม่ฟังเราเลยเขาไม่รับฟังเหตุผลอะไรเราทั้งสิ้นเลยคือทุกอย่างที่ทำร่วมกันมาทุกจุกผ่านด้วยกันมาหมดไม่มีความดีแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวยืดใจคนเปลี่ยนแบบไวมากอ่ะเราก็ดีกับเขาทุกอย่างแต่ก่อนเขาไม่มีอะไรเขาเป็นเด็กกระโปรงเด็กที่ไม่มีอะไรเราตัดหน้าอกให้พาไปเทคฮอร์โมนจนเป็นทานแมนจนแบบหล่อมีหนวดมีเขาทุกอย่างพี่อ้อยพี่ชอดความหมายไม่มีเลยค่ะ
2: แล้วเคยถามเขาไหมคะว่ามีเหตุผลอะไรไหม
3: เขาตอนแรกที่เขาบอกอ่ะไม่มีเรื่องมือที่สาม
2: ก็แค่อยากไปพักสมองเฉย
3: ใช่ค่ะเรื่องนี
2: ่เรื่องเป็นน
3: ี่เราก็บอกว่านี่อ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเคลียร์เป็นศูนย์ให้จะได้สบายใจจะได้ไม่ต้องเครียดบอกเขาหมดทุกอย่างแต่เหตุผลของเขาเริ่มมือที่สามเข้ามาแล้วเขามาบอกว่าเขาอยู่กับเรามามันด้วยความเคยชินที่การคนเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วมันก็เหมือนคนกันเองอ่ะมันไม่ได้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นผัวเมียกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
3: เหมือนไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่เราก็บอกเหตุผลไปว่าแต่เราอยู่กันมานานแล้วนะเราสร้างกันมา 80% เหลือแค่ออกกระบะคันเดียวทุกอย่างเรา 100% แล้วเขาก็ไม่ฟังอะไรเขามาบอกนันว่าขอไปเริ่มต้นใหม่กับน้องเขาเขาพูดแบบนี
1: ้แต่นันก็ต้องเข้าใจนะเราจะไปหาเหตุผลก็คนหมดใจอะนันจริงตั้งแต่ตอนที่เขาบอกว่าไปพักสมอง
2: ใช่อันนี้มันก็แปลกแล้วล่ะค่ะพี่ว่ามันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเพราะเรื่องเป็นหนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกัน
1: ค่ะ
2: แล้วแถมนันยังบอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะปิดหนี้ให้
1: เคลียร์ให้ด้วยนะเนี่ย
2: จะไปพักสมองอะไรล่ะ
1: ค่ะและการอยู่กับเราอะทำไมเป็นเรื่องหนักสมองหรอมันก็เลยมีจังหวะมั้งพี่อ้อยว่าเขาเป็นจังหวะที่เขาจะดีดตัวออกได้พอดีก็ต้องหาเหตุผลอะไรสักอันนึงให้นันไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้ก็เขาบอกจะพักสมองอ่ะนันจะไปบอกว่าไม่ได้สิเธออย่าพักสมองมันก็ไม่ใช่ไง
2: ค่ะ
1: แต่แค่มันแปลกอยู่แล้วอ่ะ
2: หรือนันจะบอกว่าแบบน้องคนนั้นผู้หญิงอีกฝั่งนึงอ่ะนะคะซึ่งก็บอกว่าแบบก็รู้อยู่แล้วทำไมถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาที่ในที่สุดแล้วเนาะก็คนกลางก็เลือกเขาอ่ะใช่ไหมคะเราก็ทำอะไรไม่ได้
3: คนของนันเลือกเขาน้องเขาก็มั่นใจว่าคนเขาเลือกหนูอ่ะเขาเลือกหนูอ่ะหนูถึงคุยกับเขา
2: ก็แสดงว่าคนกลางเขาคงต้องไปพูดอะไรให้ความมั่นใจแหละเนาะแล้ววันนี้เหตุการณ์ผ่านมานานยัง
3: เมื่อวันที่25มิถุนาวันแรกที่เขาไปหากันเขาไปนอนด้วยกันไปมีอะไรกันทั้งที่เขาเพิ่งคุยกันเสร็จเขาก็กลับมาก็มิถุนาเริ่มมิถุนาก็เริ่มมาแล้ว25มิถุนาแล้วก็เริ่มมาหย่องมาแยงมาแล้วแต่นั้นก็ตามเขาทุกอย่างพี่เอ้ยพี่ชอดนั้นรักของนั้นตั้งใจสร้างอนาคตทำเพื่อเขาทุกอย่างนันยอมอ้วนเขาอยากกินอะไรนันพาเขาไปกินหมดนันยอมอ้วนยอมที่จะไม่แต่งตัวไม่ซื้อเสื้อผ้าเพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาเพื่อที่ให้เขาดูดีหมดทุกอย่างสุดท้ายเรานันเคยถามเขาว่าตัวถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาอ้วนแล้วนะพาชวนกินนั่นกินนี่แล้วเขาอ้วนอย่างเงี้ยจะทิ้งเขาไหมวันข้างหน้าเขาอายุเยอะแล้วจะทิ้งเขาไหมเขาบอกไม่เกี่ยวกันคนเราอยู่ด้วยกันอยู่ที่ใจไม่เกี่ยวกันเลยต่อให้อ้วนยังไงก็รักเขาพูดแบบนี
1: ้
3: วันที่7มิถุนาวันที่7น่ะวันเกิดนันเขายังบอกรักนันอยู่เลยเขายังจับมือนันมาหอมแล้วเขาก็บอกว่า อยู่รักกันนานๆนะอยู่ให้เขาบอกรักทุกวันทุกปีนะเขารักนะไม่มีของขวัญให้แต่ก็รักทุกวันเขาก็พูดแบบนี
1: ้
3: แล้ววันที่25มิถุนาเขามาบอกว่าเขาไม่ได้รักนันแล้วเขาไม่ได้มีความรู้สึกตรงนั้นกับนันแล้วนันก็ถามเขากลับว่านี่คืออะไรแล้วไลน์เขาอ่ะเขาก็โพสรูปนันแล้วก็อวยพรวันเกิดตอนแรกเขาก็ยังเก็บไว้เหมือนเขาซ่อนให้แต่นันเห็นคนเดียวคนอื่นเข้ามาจะไม่เห็นพอเขาวันที่11สิงหาวันก่อนจะวันแม่เขาไปหาทางโน้นพอกลับมาในไลน์ไม่มีแล้วค่ะไปพรวันเกิดของนั้นก็ถามเขาว่าทำไมลบมันเป็นโพสต์เดียวที่อาจจะเหลืออยู่ก็ได้นะซึ่งเขาเข้าไปดูอ่ะเขามีความสุขมากเขามีความสุขจริงๆตรงนี้ทำไมลบออกแล้วรูปแต่งงานรูปคู่ทุกรูปอ่ะมันคงไม่เหลือแล้วทั้งนี้ของเขาเก็บไว้มันคือความทรงจำที่ดีๆซึ่งตัวเคยบอกเขาเสมอว่าการที่จะลบรูปอะไรให้คิดดีๆนะเพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายตรงสถานที่นั้นอีกหรือที่ไหนอีก
1: คว
3: รคิดดีๆเขาจะบอกเราแบบนี้ซึ่งเราเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยพี่อ้อยพี่จอย
1: เข้าใจ
3: มันเสียใจมาก
1: แต่ว่านันก็ต้องเข้าใจอันนึงนะคะพี่เข้าใจหมดเสียใจน้องเสียใจได้เลยรักกันมาตั้ง9ปีอะและยิ่งเป็นคนที่ทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยแต่น้องก็อย่าลืมนะคะบางทีคนสองคนก็รักไม่เท่ากันใช่ไหมพี่รู้ว่านันรักเขามากเขาเองเป็นฝ่ายรับมาโดยตลอดอยากได้อะไรได้หมดเลยแต่มันมีข้อหนึ่งนะคะนันไม่รู้นะอันนี้พี่อ้อยฝากบอกกับนันหรือแม้กระทั่งใครก็ตามทีนะการที่บอกว่าฉันยอมแต่งตัวยังไงก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้เพื่อจะได้เอาเงินนั้นมาซัพพอร์ตให้เธอพี่ว่าบางทีมันไม่ต้องทุ่มเทขนาดนั้นนะเราควรเป็นคนสองคนที่มีความสุขในการเดินไปด้วยกันนะคะแต่ไม่ใช่ว่าหนูยอมอ้วนหนูก็ยอมนะคะเขาอยากกินอะไรก็กินหมดเลยเพื่อตัวเองอ้วนก็ไม่เป็นไรพี่ว่ามันเป็นการทุ่มเทที่ดูรักตัวเองน้อยไปหน่อย
3: ใช่ค่ะ
1: คือพี่ไม
3: ่รักเขามากจนตัวเองด้อยค่าหมดเลย
1: คือพี่ไม่ติดเลยนะเรื่องอ้วนผอมแต่ละคนถ้าอ้วนแล้วมีความสุขโอเคแฮปปี้จ้ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอ้วนหรือผอมเนี่ยนะแต่เพียงแต่แค่ตอนเนี้ยเหมือนกับน้องเองก็ไม่ได้แฮปปี้ความอ้วนของตัวเองแต่น้องยอมเพราะว่าก็ต้องกินอ่ะพี่เพราะเขาชอบกินหนูก็เลยกินไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นบางทีมันไม่ใช่แค่ว่าเพื่อเธอแล้วพอเพื่อเธอเสร็จปั๊บไม่ต้องเพื่อฉันอีกต่อไปไม่ต้องเพื่อฉันอีกต่อไปไม่ต้องนาฬิกาไม่เป็นนาฬิกาทรายก็ได้ค่ะน้องคือเททรายไปอยู่ที่เขาหมดจนไม่เหลืออะไรเลยอ่ะพี่กลับรู้สึกว่าคนทุกคนควรรักเขาและรักตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะนันและวันนี้พอนันเป็นแบบนี้ปั๊บนึงนิดนึงนันก็จะคาดหวังว่าไอ้สิ่งที่ฉันอุตส่าห์ทำขนาดเนี้ยแล้วดูเธอสิมันจะทำให้เราเศร้าเสียใจมากกว่าเดิมหลายเท่าอ่ะ
3: แล้วทุกวันเนี้ยเขาก็ยังอยู่ใกล้กับนันมากที่สุดนะคะพี่อ้อยพี่ชอดเขาอยู่ใกล้กว่าทางนู้นเพราะทางนู้นเขารักเหมือนเขาเป็นรักระยะทางไกลเขาทำได้มากก็แค่โทรคุยกันกับพิมพ์ไลน์คุยกันพิมพ์แชทคุยกันแต่ส่วนมากเขาก็อยู่กับนันโดยที่เราตกลงกันว่านันเคยตกลงกับเขาว่าเราจะยอมรับได้ในจุดนี้
2: หมายถึงว่านันยอมรับได้ถ้าเขาไปมีคนอื่นก็จะยังอยู่ตรงนี้แบบนี้เหรอคะ
3: คือตั้งแต่ปี59ที่เรารู้จักกันมากับแฟนทุกปียันปี69ทุกปีนะคะพี่ชอดทุกปีแฟนนอกใจนันทุกปีบางปี3คนก็มีแต่นันทนนันยอมรับนันให้อภัยเขาทุกปีเพราะว่าเขาเลือกนันถ้านันจับได้เขาก็เลิกกับคนที่ไปแอบคุยเขาก็เลือกนันแต่พอมาคนนี
1: ้เขาไม่เลิก
3: นันจับได้เขาขอนันไปเริ่มต้นกับคนนี้เขาขอเลิกกับนัน
2: แล้วสรุปแล้วนะตอนนี้คือยังไงนะคะนันเลิกกับเขาแล้วหรือว่าก็ยังอยู
3: ่เขาก็ยืนยันว่าเขาเลือกทางนู้นแต่เขาก็อยู่กับนันอยู่กันนันอะบอกเขาว่ารับได้ตรงนี้ก็คืออยู
2: ่แล้วนันรับได้จริงๆใช่ไหมอะ
3: นันรับได้แต่เขาบอกกับนันว่านันจะโพสอะไรหรือทำอะไรก็ได้แต่ทางนู้นต้องไม่รู้เรื่อง
2: นั่นไงพี่ถึงถามว่านันรับได้ใช่ไหมคะ
3: นันรับได้เพราะว่านันอยากใช้ช่วงเวลาตรงนี้ทำความดีกับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะเห็นใจเราว่าเออสุดท้ายนะ
2: เมียก็ไม่แล้วถ้าเขาไม่เห็นใจล่ะ
3: ก็ต้องปล่อยเขาอะค่ะโดยไม่ชอบ
2: แต่ว่านันยังตั้งใจจะทำให้มันดีที่สุดอยู่
3: ใช่อยากทำให้
2: คือใดๆก็ตามอะค่ะมันเป็นคนเลือกเองเนาะชีวิตนันแต่เป็นแต่พี่เห็นด้วยกับพี่อ้อยเมื่อกี้นี้ว่ารักเขาก็ได้นะคะนันอย่าลืมรักตัวเองบ้าง นะตอนนี้หนูไม่รักตัวเองเลยหนูทำได้ทุกอย่างเลย
3: ใช่ค่ะใช่
2: แต่พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักที่ถูกต้องเพราะว่ายิ่งทำให้เท่าไหร่ที่ผ่านมาก็ดูสิที่ผ่านมาเขาก็ยังนอกใจอยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะหนูอุตส่าห์เป็นคนดียอมให้อภัยทุกอย่างเดี๋ยวเขาก็นอกใจอีกหนูก็เป็นคนดียอมให้เดี๋ยวเขาก็นอกใจอีกแล้วหนูจะไปหวังอะไรกับคนที่เขามองเราเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้แบบเนี้ยของตายหรือเปล่า
3: หวังว่าเขาจะเห็นความดีเราอะค่ะพี่อ้อยพี่ชอดว่าสุดท้ายแล้ว
2: เขาเห็นนัน
3: เขาไม่เคยทิ้ง
2: ไม่เขาเห็นความดีของนันแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลือกนันไง
1: ทำดีแทบตายสุดท้ายเขาเลือกคนอื่นอยู่นะ
2: ใช่ไหมคะตอนนี้เขายืนยันว่าเขาเลือกคนอื่นอยู่ไงคะ
3: ใช่ค่ะเขาก็โพสต์ลงรูปสตอรี่กับผู้หญิงคนนั้นเวลาเขาคุยกันเขาก็แคปน่าจะเขาก็ลงอวดกันชันชำแบบ
1: นันจ๋าระหว่างนี้
3: เขาก็อยู่กับนันนะคะ
1: เดี๋ยวนะอยู่กับนันแล้วนันซัพพอร์ตเขาอีกไหม
3: ซัพพอร์ตค่ะอันนี้ยอมรับตรงๆไม่ปิดนะคะซัพพอร์ตทุกอย่าง
1: นั่นคือเหตุผลค่ะนั่นคือเหตุผลที่เขายังอยู
3: ่ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นเขาใจยังมีค่ากับมีประโยชน์มันต่างกันนะ
2: เออก่อนหน้านี้อ่ะหนูบอกว่าเขานอกใจกี่ครั้งเขากลับมาเลือกหนูตอนนี้เขาได้วิวัฒนาการต่อไปแล้วค่ะว่าเขาไม่เลือกหนู
1: ค่ะ
2: เออแต่หนูก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะวิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนิดนึงอย่างที่บอกค่ะนันมีสิทธิ์เลือกได้เนาะอยากอยู่ตรงนี้แต่นันก็ต้องยอมรับได้ในทุกสิ่งอย่างซึ่งพี่พยายามถามย้ำว่าหนูยอมรับได้จริงๆใช่ไหมหนูก็บอกว่าได้ค่ะได้ค่ะแต่ตอนเนี้ยหนูสิ่งที่พี่ฟังอยู่อ่ะหนูไม่ได้มีความสุขเลยไง
3: ใช่ค่ะหนูไม่มีความสุข
2: ใช่แต่หนูยังเลือกที่จะอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่ใดๆก็ตามที่เป็นความทุกข์เต็มที่อยู่ตอนเนี้ยหนูเลือกเองนะคะนันใช่ป่ะไม่มีใครเลือกให้หนูเป็นคนเลือกความทุกข์นี่เอง
3: หนูก็เคยถามเขานะพี่เอ้ยพี่ชอดว่าการที่ให้เราอยู่แบบเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องห้ามปลดอะไรหรือทำอะไรก็ตามแต่ที่ทางนู้นไม่รู้แล้วถ้าสักวันหนึ่งทางนู้นรู้อ่ะเขาบอกว่าถ้านั้นไม่พูดถ้านั้นไม่ทำให้ทางนู้นรู้จะทางนู้นจะไม่มีทางรู้
2: พี่ตอบแทนได้ค่ะว่าแล้วถ้าทางนู้นรู้ล่ะพี่ตอบแทนได้เลยว่าเขาจะไปเลือกทางนู้น
3: ใช่นั้นก็รู้ว่าเขาต้องเลือกทางนู้นเขาต้องมีคำพูดที่ดีเพราะทางนู้นก็รักเขาดูแล้วดูจากที่ทางนู้นน่ะยอมทุกอย่างเหมือนกัน
1: แล้วพี่เชื่อว่านะถ้าทางนั้นเขามีเงื่อนไขขึ้นมานะพี่ยังมองว่าแฟนหนูจะมาผลักหนูออกไปเพราะตอนนี้อย่าลืมนะคะว่าแฟนหนูก็รักเขานะ
3: ใช่ไหมเขารักกันดีค่ะสองคน
1: เพราะนั้นเนี่ยพี่แค่อยากหวังอยู่ไว้แค่นิดเดียวว่านันรักตัวเองบ้างนันซัพพอร์ตเขาเพราะหวังว่าเดี๋ยวความดีของหนูทำดีมาตลอดแล้วค่ะ
2: ใช่แต่เขาเห็นมาตั้งนานแล้ว
1: ของหนูก็ปีก็เป็นคนดีมาโดยตลอดนี่นานอกใจก็ไม่เคยนอกใจเขาต่างหากนอกใจทุกปีแปลว่าเขาอยู่ด้วยกันไปแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายได้รับหนูก็ซัพพอร์ตทุกเรื่องรวมไปถึงเรื่องสตางค์แล้วเขาก็นอกใจได้ด้วยพอนอกใจเสร็จปั๊บกลับมานันก็ยังให้สตางค์อยู่ดี
3: เขาเคยบอกนันแบบนี้ค่ะพี่อ้อยพี่ชอดเขาบอกว่าการที่เขาอยู่กับนันนะตอนนี้ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนด้วยกินข้าวด้วยมีอะไรด้วยเพราะเขาให้มองไปวันข้างหน้าว่าสักวันนึงถ้าเขาจะกลับมามันก็ไม่ยากเพราะเรายังไม่ขาดกัน
1: โอ้โหคำสิ่งที่เขาบอกดูเห็นแก่ตัวมาก
2: เป็นความเห็นแก่ตัวสุดๆของคนคนนึงอันนั้น
3: นันเลยบอกนันเลยอยากแบบอยากให้ได้สร้างเป็นละครได้เลยเพราะว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนที่เยอะมากกว่านี้จากความทุ่มเทของผู้หญิงคนหนึ่งที่ให้กับอีกผู้หญิงคนหนึ่งแบบเต็มที่เต็มร้อยอ่ะ
1: พี่ว่าถ้าเป็นซีรีส์นะ
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นซีรีส์นะคนนะจะเปลี่ยนช่องตั้งแต่ตอนแรกละเพราะอะไรคะนันถ้าเกิดว่าเราทำซีรีส์อ่ะพี่อยากให้หลายๆคนที่ได้ดูได้ถามตัวเองว่าเราได้รักตัวเองบ้างหรือเปล่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งทุ่มเทให้มากถึงขนาดนี้แล้วเขาก็ยังทนการนอกแล้วหนูยังทนการนอกใจของเขาได้อ่ะทุกคนจะเห็นภาพของการที่คนคนหนึ่งไม่รักตัวเอง
2: ใช่พี่นะจะไม่อยากได้เรื่องของนันไปเป็นซีรีส์ค่ะเพราะพี่กลัวว่าเดี๋ยวคนดูแล้วจะเป็นแบบหนูป่ะมัน
3: คนก็เตือนนันเยอะนะป่ะทุกคนเขาก็มองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่คบกันกับแฟนคนนี้ว่าแฟนคนนี้เป็นแบบไหนแบบไหนเรายอมรับในจุดนี้ว่าแฟนเราแบบนี้นะแต่เราก็รักเขาเราก็ดูแลเขาเขาเคยให้เราตัดทางครอบครัวเราไม่เอาครอบครัวเราไม่เอาแม่ไม่เอาลูกเนี่ยพอณวันเนี้ยที่เขาไปเลือกผู้หญิงคนนั้นนันก็บอกกับเขาว่าทำไมทำแบบนี้เขาไม่มีใครนะเขาไม่เหลือใครนะเขากลับมาบอกกับนันว่านันยังมีแม่ยังมีลูกไงกลับไปหาแม่หาลูกแล้วก็เลยบอกว่าตอนนั้นเธอให้เราตัดหมดเลยนะให้มีแต่เธอแค่คนเดียวกับครอบครัวเธอ
1: แล้วเราก็ตัดเนี่ยนะ
3: ใช ใช่ยอมบาปยอมแบบทุกอย่างอ่ะแต่ไม่เชิงว่านันไม่ใช่คนแบบไม่ใช่คนที่ว่าจะนี้เราคุณคนเหลืออะไรแต่นันก็ไม่ทำให้เขารู้อย่างสูงรู้เขาบอกให้ตัดแม่อย่างเงี้ยเราก็ยังแอบส่งเงิน
2: นันคิดว่าเขาเป็นคนดีใช่ไหมคะที่สั่งให้นันตัดแม่ตัดลูกเนี่ยนันคิดว่าเขาเป็นคนดีปะ
3: มันก็บอกไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนดีเรารู้จากนิสัยเขาดีพี่อ้อยพี่ชอดแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรบังตาเราหรืออะไรซึ่งทุกคนรอบข้างเขาแนะนำเขาเตือนเราหมดทุกอย่างแต่เราไม่เคยโกรธใครเลยแต่เราอ่ะด้วยความที่ว่ารักเขานะแบบ
1: ถ้าวันหนึ่งนะนันถ้าวันหนึ่งนะลูกหนูไปรักใครคนหนึ่งมากๆขนาดเนี้ยแล้วโดนทำแบบเนี้ยหนูจะบอกกับลูกว่าอะไรในฐานะแม่ลูกไปหลงคนคนหนึ่งหัวปักหัวปั๊มทำงานส่งคนนี้ตลอดเวลา
2: แล้วเขาก็เลวใส่แบบนี
1: ้แล้วเขาก็ให้สั่งตัดแม่เขาก็มาตัดแม่กับหนูด้วยอย่างเง
2: ี้
1: ยหนูจะบอกลูกว่าอะไรอะคะ
3: อันนี้ยอมรับนันยอมรับว่านันรู้สึกผิดจริงๆค่ะพี่เอ้ยพี่ชอตรงนี้แต่นันก็ไม่ตัดนะนันไม่ตัดลูกแต่แม่แต่นันจะไม่เวลาให้เงินลูกกับแม่นันจะไม่ให้เขารู้นันจะแอบหรือเวลาฝากของไปนันจะ
1: แล้วดีเหรอแล้วรู้สึกดีเหรอคะรู้สึกดีเหรอ
2: แล้วคิดว่าแม่กับลูกและแม่กับลูกจะโอเคไหมอะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่รู้สึกดีเลยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรหรือว่ายังไงแล้วไหมเราต้องแคร์เขาขนาดนั้น
2: ไม่หรอกค่ะนันไม่ต้องบอกว่านันไม่มีสติเลยรู้ป่ะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือหนูก็ต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปแหละจนกว่าหนูจะแบบถึงที่สุดแล้วหนูเดินออกมาได้เองหรือไม่ก็เขาก็ไปกับคนอื่นแต่ว่าหนูต้องเข้าใจนะคะว่าวันนี้หนูจะต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้หนูต้องเสียใจหนูต้องร้องไห้หนูต้องทุกอย่างแบบนี้ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้เพราะหนูเป็นคนตัดสินใจที่จะเลือกชีวิตของตัวเองแบบนี้เอง
3: ใช่
2: แล้ววันหนึ่งหนูอาจจะแบบเสียดายเสียใจที่ตัวเองทำกับแม่ทำกับลูกหรือเสียดายเสียใจที่ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แต่มันเอาเวลาย้อนกลับมาไม่ได้เลยนะ
1: ค่ะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: นะพี่ว่าหนูรู้หมดแล้วล่ะแต่ทำได้หรือเปล่าเนี่ยไปจัดการตัวเองเพราะเนื่องจากว่าวันนี้หนูก็รู้อยู่แล้วหนูรู้สึกผิดแต่รู้สึกผิดแต่ไม่ทำอะไรต่อนะและกับคนคนนี้นะต่อให้หนูทุ่มเทกว่านี้มากกว่าเป็น10เท่าพี่มั่นใจว่าเขาไม่เลือกหนู
3: ใช่เขาก็ยืนยันค่ะว่าเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาเลือกทางนั้นแต่พอหลังจากที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องเงินมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละเขาก็เริ่มมาคุยเริ่มมาน
2: ั่นยังเหลือตังค์อีกเยอะไหมลูกหนูยังเหลือเงินอีกเยอะไหมหนูอาจจะต้องถูกเท่ากับเงินที่หนูมีอยู่เพราะว่าอะไรหนูหมดเงินเขาคงไป
1: ค่ะ
3: เพราะว่านันดูแล้วอ่ะเขากลับมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่านันไม่ได้ดูถูกเขานะคะพี่อ้อยพี่ชอตนันรู
2: ้พี่ว่าน่าจะดูถูกอะค่ะเพราะที่หนูดูมันถูกหมดเลย
1: ค่ะเขาเอาเง
2: ิน ไม่ได้ผิดซะหน่อย
1: เขาเอาเงินของหนูที่ทำให้เขาต่างๆเอาไปใช้กับผู้หญิงคนนั้นค่ะ
3: ใช่นันก็คิดเพราะว่าวันที่เขาไปหากันก่อนวันแม่น่ะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นมีแหวนนิ้วนางข้างซ้าย
1: ค่ะเพราะนั้นเขาไม่แคร์ความเหนื่อยของหนูหรอกหนูยังหาได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าก็มาเอาผลประโยชน์ทางนี้เพื่อจะไปดูแลคนที่เขารักคราวนี้อยู่ที่หนูว่าหนูจะยอมเป็นสิ่งนี้ไปได้อีกนานแค่ไหน
2: นะลองดูลองทบทวนดูใช้เวลาคิดแล้วก็ทบทวนดูตั้งสติดีๆเนาะถ้าเราใช้คำว่าความรักเป็นคำตอบสุดท้ายชีวิตหนูก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
2: นะคะพี่อ้อยพี่ช็อตไม่อยากเห็นนันต้องแบบว่าทนทุกข์ไปตลอดชีวิตเพราะคนนิสัยไม่ดีคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งแต่ทุกอย่างชีวิตของนันต้องเป็นคนเลือกเอง
1: นะคะ
2: นะเป็นกำลังใจให้ละกัน
3: นะคะใจจริงๆค่ะพี่อ้อยพี่ช็อต
2: หนูจะยังทุกข์อีกนานหนูจะยังทุกข์อีกนานลูกเพราะหนูไม่แก้ปัญหาหนูตั้งใจอยู่ในปัญหาเองเพราะนั้นหนูจะทุกข์ไปตลอดเลย
1: ค่ะ
2: อันนี้พี่ไม่ได้แบบใจร้ายกับหนูเนอะพี่เพียงแค่พยายามเตือนสติหนูเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
3: ดีใจนะคะที่ได้คุยสายกับพี่อ้อยพี่
2: ค่ะยินดีที่ได้คุยกันเน
3: า
2: ะ
3: เตือนสติดีๆค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะ
3: ขอบคุณมากจริงๆ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเขาใจร้ายกับเรายังไม่เท่าเราใจร้ายกับตัวเองนะแล้วพอเราใจร้ายกับตัวเองอะค่ะเงยหน้าขึ้นมาอีกทีนึงน้องอุตส่าห์บอกว่าตัดคนที่รักเราตัดลูกตัดแม่ไปหมดเพื่อเขา
2: แล้วพอถึงวันหนึ่งเขาบอกเอ้าก็ไปกลับไปหาแม่ไปหาลูกสิ
1: จะมาตามชีวิตฉันอยู่ทำไมเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอะไรแบบนี้ละค่ะนะยังพอมีเวลาได้ใช่ไหมอีกสักหนึ่งคำถามนะคะนี่สักหนึ่งคำถามขอฝากพี่ชอต
2: ได้ค่ะ
1: เพราะว่าอันที่อยู่ในนี้มันไม่มีคำถาม
2: อ๋อโอเค
1: ไปอยู่ตรงคุณพี่อยู่เลยอ่ะโอเคมาค่ะอันนี้ก่อนที่เราจะเบรกกันนะคะคือผมมีแฟนคนหนึ่งครับผมกับเธอรู้จักกันมานานแล้วแต่เพิ่งมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณปีกว่าๆ เมื่อก่อนผมรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆแต่พอมาอยู่ด้วยกันเหมือนเธอเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทั้งนิสัยคำพูดอะไรก็ตามที่เคยสัญญาที่เคยบอกไว้ก็ไม่เคยเอามาปรับจนมาถึงปัจจุบันผมรู้สึกสับสนกับตัวเองว่าผมยังรักเธออยู่ไหมหรือแค่รู้สึกผูกพันกับเธอเฉยๆและอยากจะถามว่าผมควรหาคำตอบให้ตัวเองด้วยวิธีการไหนครับและทำยังไงผมถึงจะกลับมารู้สึกถึงความรักที่เธอมีให้ผมบ้าง มันเอาจริงๆเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเช็คยังไงด้วยนะคะ
2: หรือไม่ได้รู้สึกว่ามันคืออะไร
1: ค่ะ
2: คือหลายคนมักจะแบบพยายามจะตั้งคำถามตกลงแล้วมันรักหรือว่ามันผูกพันหรือว่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าคำเรียกนั้นมันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เราเจออยู่ณตอนนี
1: ้ค่ะ
2: มันมีความสุขในการอยู่ร่วมกันหรือเปล่า
1: เอออันเนี้ยแค่เนี้ยกว้างๆเลยมีความสุขไหมกับการอยู่ร่วมกัน
2: แล้วรักกันมากพอไหมที่จะไม่ทำร้ายกันหรือไม่ทำให้อีกคนหนึ่งต้องเจ็บปวดเสียใจใดๆก็ตาม
1: ค่ะหรือบอกว่าผมรู้จักเธอมานานแล้วแต่เพิ่งมาใช้ชีวิตด้วยกันประมาณปีกว่าๆแล้วก็รู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปหรือจริงๆเธอก็เป็นแบบเนี้ยแต่เราไม่เห็นใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเธอเป็นแบบนี้แล้วเราไม่เห็นจงถามตัวเองว่ารักกันมากพอจะลองปรับความเข้าใจกันไหมคือวันนี้มันไม่ได้เหมือนกับว่าเลือกแฟนไม่เหมือนเลือกนักแสดงอะค่ะว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้บทนี้นางอิจฉาต้องคนนี้นั่นแหละหรืออะไรก็ตามเพราะมนุษย์เรามันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตัวน้องเองด้วยแต่ก่อนยังเคยรับได้ตอนนี้บอกรับไม่ได้หรือแบบไม่รู้อย่างนี้เรียกว่ารักหรือเปล่าต้องเช็คแบบไหนเช็คความสุขค่ะและตั้งใจในการคุยกันสักตั้งสิบอกเธอว่าเรารู้สึกยังไงและถามเธอด้วยว่าเธอรู้สึกกับเรายังไง
2: เพราะความรักเป็นเรื่องคนสองคนนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าจะแก้ปัญหาอะไรไม่เกี่ยวกับว่าจะตั้งชื่อเรียกความรู้สึกนั้นว่าอะไรแต่อยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราจะแก้ปัญหาอะไรคนสองคนต้องจับมือกันแล้วรักกันมากพอที่จะแก้ไปด้วยกัน
1: ค่ะ
2: แต่เนี้ยโจทย์มันอยู่ที่ว่าไม่ใช่โจทย์อยู่ที่ว่าเรียกมันว่าอะไรแต่โจทย์อยู่ที่ว่าอีกคนนึงอ่ะเขารู้สึกยังไงกับเราแล้วพร้อมจะคุยกันและแก้ปัญหาด้วยกันหรือเปล่าน
1: ะคะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อในวันนี้ค่ะคลับ Friday รักที่ต้องจ่ายเอาแค่สายแรกก็จ่ายเยอะแล้วนะคะเนี่ย
0: รักที่ต้องจ่าย
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: รักที่ต้องจ่าย
1: นะสายแรกค่ะสร้างแบบเสียงถอนหายใจให้กับหลายๆคนนะคะดูจากข้อความที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยก็เข้าใจว่ารักนะคะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆนะก็ดูรักเกินรักไปมากอ่ะคือรักถึงขนาดที่เขาให้ตัดแม่ตัดลูกก็ตัดแล้วก็ไม่ค่ะไม่ได้ตัดนะคะแอบให้เงินไม่ค่ะการดูแลแม่และการดูแลลูกไม่ได้แปลว่าให้เงินอย่างเดียวถือว่าดูแล
2: แล้วแถมต้องแอบด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่หรือคุณลูกจะรู้สึกยังไงกับการที่แบบเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
2: แต่มันยากจริงนะคะเมื่อกี้คงทุกคนคงเข้าใจนะว่ามันยากจริงเพราะน้องรับทุกอย่างเลยแล้วเข้าใจทุกอย่างรู้สึกผิดเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆแต่อย่างเดียวตอนนี้คือการที่น้องสะกดจิตตัวเองอะพี่อ้อยว่าฉันจะไปจากตรงนี้ไม่ได้ฉันต้องอยู่ตรงนี้สิฉันต้องทนต่อไปต้องรอจนกว่าเขาจะแบบหันกลับมาเห็นใจอะไรเงี้ยมันเลยยากมากๆเลยพี่เหนือบอกว่าในที่สุดอะค่ะคือพวกเราทุกคนอะพี่ลูนะใจเย็นไม่ต้องคอมเมนต์กันรุนแรงเราทุกคนอะอาจจะรักเขามากกว่าตัวเขารักตัวเองอยู่อีกนะตอนนี้ด้วยความที่แบบเป็นห่วงเขาหรือพยายามจะแบบอะไรก็ตามแต่ในที่สุดแล้วเราต้องให้สิทธิ์ทุกคนเลือกชีวิตของตัวเองเมื่อกี้ถึงได้พยายามจะพูดประเด็นเดียวว่าอะไรค่ะทุกค่ะทุกแน่นอนค่ะเจ็บแน่นอนเจ็บปวดเลือกเองนะคะเลือกเองนะคะพยายามจะย้ำตรงนี้อยู่แต่ดูเหมือนน้องไม่ค่อยได้หินเท่าไหร
1: ่ค่ะกำลังใส่แว่นตาสีชมพูในการมองคนคนหนึ่งขนาดเขาพูดในประโยคที่เห็นแก่ตัวจะตาย
2: เห็นแก่ตัวที่สุดแล้วแหละ
1: ก็ยังอยู่เลยอ่ะนะคะเอามาใส่นี่ค่ะ
2: เจ็บที่สุดหยุดได้เองลูก
1: ค่ะวีนัสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะมาวีนัส
2: รักที่ต้องจ่ายค่ะวีนัสมีอะไรคุยกันคะ
3: คือมีเรื่องที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับแฟนที่คบกันอยู่ค่ะ
1: ค่ะลองเล่าดูค่ะลองเล่ามา
3: ค่ะก็คือเราอยู่ด้วยกันมาประมาณ24 ปี
2: ก็ยาวนานเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: ค่ะแล้วทีนี้ก็มีความจำเป็นจะต้องแยกย้ายกันเพราะว่าในเรื่องของหน้าที่การงาน
1: ค่ะ
3: คือช่วงระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะดีแล้วก็เป็นพักๆที่จะมีคนแอบมีคนอื่นก็เวลาเราจับได้เนี่ยก็มีการทะเลาะกันแต่ว่าก็ไม่ได้เลิกลากัน
1: ค่ะ
3: ค่ะก็เป็นระยะเวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆคือที่เรายังอยู่กับเขาได้เป็นเพราะว่าเรารักเขามากเราก็เลยให้อภัย
1: ค่ะ
3: แล้วทีเนี้ยทีนี้พอเราเลิกกันไปแล้วแล้วก็กลับมาคบกันใหม่อีกครั้งเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขว่าขอได้ไหมว่าไม่ให้เราอะเช็คสื่อทางโซเชียลอะไรของเขาเลยเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวอันนี้คือเงื่อนไขของเขาที่ขอเราถ้าเรายังจะคบกันอยู
1: ่ห้ามเช็คสิ่งที่เป็นโซเชียลของเขา
3: ใช่ค่ะเขาขอเลยว่าถ้ายังอยากจะคบกันเขาขอว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะ
2: ค่ะ
3: เราก็ยอมก็คือไม่เคยตรวจสอบหรือเช็คอะไรเลยทั้ง Facebook IG อะไรของเขาต่างๆนานาค่ะเราไม่เคยยุ่งวุ่นวายเลยแล้วก็เราเนี่ยเป็นเพื่อนกันทางโซเชียลแค่ทาง LINE เท่านั้น
1: ค่ะ
3: Facebook IG TikTok ไม่เป็นเพื่อนกันเลย
1: แปลว่าก่อนหน้านี้เราเช็คใช่ไหมคะ
3: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอะเช็คได้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาแต่พอเราได้กลับมาคบกันอีกเขามีเงื่อนไขกับเราว่าขอได้ไหม
1: ก็คือให้บล็อกเราไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเราก็ยอมแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันก็คือคบกันเหมือนเดิม
1: ตอนที่เลิกไปก่อนหน้านี้เนี่ยเลิกกันเพราะว่าเขามีคนอื่น
3: ใช่ค่ะแล้วก็เลิกกันมีคนอื่นแล้วก็เขาเนี่ยมีโทรศัพท์2 เครื่อง
1: ค่ะโอเคคนทำธุรกิจอาจจะมีบ้างค่ะหลายๆเครื่องก็ว่ากันไป
2: แล้วพอกลับมาแล้วเป็นไงคะ
3: พอกลับมาก็เขาก็ดีขึ้นนะคะก็ไม่มีพฤติกรรมเรื่องนั้นเลยก็คือดีขึ้นเลยอะค่ะเราก็ความไว้วางใจก็ไม่ได้เช็คอะไรของเขาแล้วทีเนี้ยช่วงระยะเวลาสักพักเนี่ยประมาณปี65
1: ค่ะ
3: เราก็ไม่รู้ว่าเขาอะแอบไปคุยกับแฟนเก่าที่เป็นผู้ชายเราไม่รู้เลยก็คือด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนในโซเชียลกับเขาเราก็จะไม่รู้เรื่องตรงนี้ของเขา
1: อ่ะตอนนี้วีนัสคือความสัมพันธ์ของหนูคือเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่เขากลับไปคุยกับแฟนเก่าของเขาซึ่งเป็นผู้ชาย
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะทีนี้เนี่ยก็ตอนนั้นที่จับได้เนี่ยคือหลังจากที่เราแยกกันแล้วนะคะคือเราแยกเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนที่ทำงานเราจับได้หลังจากเราแยกกันแล้วนะคะแต่เขาคุยกันตั้งแต่เขาอยู่กับเราซึ่งเราไม่รู้ไม่เคยรู้อะไรเลยเพราะว่าเราไม่เคยเช็คของเขาและไม่เคยดูเราไม่เคยใช้ iPad โน้ตบุ๊กโทรศัพท์เขาเราไม่แตะต้องเลยเพราะว่าเราใช้ความไว้ใจเป็นหลักในการใช้ชีวิตด้วยกัน
1: ค
3: ่ะแล้วทีเนี้ยประมาณปี67เนี่ยเราเนี่ยเมษา67เนี่ยเราไปวันเกิดของเขา
1: ค่ะ
3: ทีนี้เขาลืม โทรศัพท์iPad ไว้ที่บ้านซึ่งเขาไม่ได้ล็อกเอาไว
1: ้
3: เราก็ความมือซนนะคะก็แบบยืม iPad เขาว่าจะเปิดหนังดูนู่นนี่นั่นเราอะไปเปิดดูใน LINE เราก็เลยไปเห็นประวัติการคุยกับผู้ชายคนนี้ระยะเวลาตั้งแต่ปี65
1: โอ
3: ้ค่ะซึ่งฝ่ายของเราเนี่ยเป็นคนทักไปเบิร์ธเดย์ผู้ชายคนนั้นฝ
1: ่
3: ายเราเป็นคนทักไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะเจอในโทรศัพท์ใน iPad เขาเนี่ยเราไปเจอในโทรศัพท์เขาก่อนซึ่งเขามีปัญหาเรื่องการใช้ TikTok
1: ค่ะ
3: เราก็ไม่ค่อยเป็นเราก็เลยเปิดดูว่าเนี่ยทำยังไงดีเราก็เปิดไปปุ๊บเราไปเจอว่าเขาบล็อกผู้ชายคนนี้ใน TikTok ซึ่งประวัติการคุยเขาก็ลบทิ้งแต่เราถามว่าทำไมบล็อกคนคนนี้ล่ะเขาบอกว่าไม่อยากคุยด้วยแล้ว
1: ค่ะ
3: แล้วหลังจากวันนั้นอ่ะเราก็เลยมาเปิด iPad เขาก็เลยมาเจอข้อมูลว่าเขาได้คุยกับผู้ชายคนนี้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี65แล้วก็ใน Facebook เขาก็คุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
1: ค่ะค่ะ
3: ค่ะ
1: โอ้มีทั้งแฟนเก่าและคนใหม่ไงล่ะคะ
3: ไม่ค่ะคือทั้งคู่อ่ะเป็นแฟนเก่าทั้งคู่เลย
1: อ๋อเป็นแฟนเก่าแต่ละรุ่นอ่ะ
3: เก่าใช่ค่ะคนแรกเป็นแฟนเก่าสมัยเขาเรียนมัธยม
1: ค่ะ
3: อีกคนนึงเป็นแฟนเก่าสมัยเขาทำงาน
1: ค่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วทีนี้ทำยังไงเรา
1: ค่ะ
3: ก็หลังจากที่เราคุยกันเนี่ยเราก็เก็บหลักฐานทั้งหมดคือถ่ายรูปภาพแคปทั้งหมดไว
1: ้ค่ะ
3: แล้วเราก็คุยกับเขาคุยกับเขาเขาก็บอกว่าก็แค่ช่วงนั้นแค่เหงาเหงาไม่ได้มีอะไรเราบอกว่าคำว่าไม่มีอะไรอ่ะแต่ที่เราอ่านในแชทอ่ะมันไม่ใช่เลยมันเป็นการคุยเชิงชู้สาวซึ่งฝ่ายชายค่อนข้างรักษาสถานภาพเพราะเขามีเมียมีลูกแล้วแต่ฝ่ายเราเนี่ยคือส่งเพลงส่งข้อความบอกรักบอกคิดถึง
1: ค่ะ
3: ค่ะเราก็เลยคุยกับเขาว่าจะยังไงทีนี้เลยบอกเขาว่าเราต้องการเคลียร์เรื่องนี้ถ้ามันไปต่อไม่ได้เราขอความชัดเจนเราก็เลยใช้วิธีการโทรหาผู้ชายคนนั้นโดยที่แฟนเราอ่ะก็นั่งฟังเราคุยกับผู้ชายคนนั้นด้วยโดยที่เราอ่ะเปิดสปีกเกอร์โฟนให้เขาฟังผู้ชายคนนั้นก็ปฏิเสธทุกอย่างว่าไม่ได้มีอะไรแค่คุยกันเฉยๆแล้วก็บอกว่ามีทั้งฝ่ายเราเท่านั้นที่ดิ้นรนติดต่อกับเขามาตลอดเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาครอบครัวซึ่งตอนนั้นนะคนทางนู้นน่ะเขาไม่รู้เลยว่าทั้งฝั่งเราได้ยินทุกอย่างไม่รู้ว่าแฟนเราได้ยินได้ฟังทุกเรื่องที่เขาพูดทั้งหมดแต่เราก็เลยร้องไห้แล้วเขาก็บอกขอโทษว่าเขาจะไม่ทำอีกซ
1: ึ่
3: งเราเนี่ยเคลียร์แต่กับคนนี้เพราะคนนี้หนักหน่อยเพราะว่าคุยกันยาวนานแล้วมีการติดต่อต่อเนื่องแต่กับผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาอะส่งเพลงส่งข้อความไปว่าอากาศเย็นหนาวเป็นห่วงอะไรประมาณเนี้ยทางนั้นก็ส่งแต่เป็นนิ้วเยี่ยมมาไม่ได้มีข้อความอะไรอื่นเลยพิมพ์กลับมาจนเหมือนทางนู้นนะเขาไม่ค่อยอะไรแต่ทางเราเนี่ยไม่หยุดก็ยังส่งเพลงส่งอะไรไปทางนั้นก็ไม่ตอบกลับมาอีกเลยก็เลยกลายว่าฝั่งทางของเราเนี่ยก็หยุดกับคนนี้แต่ว่าไปต่อเนื่องกับอีกคนนึง
1: ค่ะมีอีก
3: ยังต่อเนื่องใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ยังไปคุยกันใน TikTok เราก็เลยถามว่าทำไมจะยังไงกันดี
1: ค่ะ
3: เขาก็เลยว่าเขาจะยุติการติดต่อทุกอย่างโดยฝ่ายชายนั้นก็ตอนแรกติดต่อเขาได้แล้วเราก็คุยกันกับเขาว่าเราไม่โอเคนะเป็นแบบเนี้ยคือถ้าเราพูดอะไรขึ้นมาครอบครัวคุณแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอยากจะคบกันก็ทำให้มันถูกต้องแค่นั้นเองเรายินดีจะไปถ้าหมดเราไปแล้วปรากฏว่าคุยไปคุยมาทางนั้นอ่ะผู้ชายเขาบล็อกเราแล้วแฟนเราก็บล็อกซึ่งเรามองเลยว่าใน TikTok เนี่ยบล็อกแล้วก็ปลดบล็อกได้ค่ะถ้าเขาจะทำอีกและหลังจากนั้นเราไม่เคยยุ่งกับโทรศัพท์เขาอีกเลยแล้วก็บอกไปเลยว่าถ้าจะมีคนอื่นให้บอกเราตรง
1: ๆ
3: เพราะคนเสียใจคือเราไม่ใช่เขาณตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะคะ
1: หมายถึงเขาหมายถึงแฟนเราเหรอกับคนนั้น
3: ใช่ค่ะกับคนนั้นเราไม่ทราบเลยเพราะเราไม่เช็คอะไรแล้วนะคะ
2: เราแต่ว่าแฟนเราก็ตอนนี้ก็ยังเป็นแฟนเราอยู
3: ่ใช่ค่ะแต่ว่ามันมีระยะของกันและกันคือว่าเราจะเจอกันแค่เดือนละหนึ่งครั้ง
1: ค่ะ
3: ซึ่งเราก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางด้านร่างกายเลยจะเป็นแค่แล้วเจอกันไปกินข้าวซื้อของนั่งพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ต่างคนต่างกลับบ้าน
1: เงื่อนไขของการเจอกันแค่หนึ่งครั้งต่อเดือนมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะหมายถึงว่าเขาเป็นคนเสนอว่าแค่นี้พอแล้ว
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเขามองว่ามันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เวลาเจอกันมันมีค่าใช้จ่ายอะค่ะ
1: เอ้า
3: ค่ะ
1: ทุกความรักมีการลงทุนนะคะ
3: ครั้งเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายนะเขาแบบว่าเขาสึกว่าเขาต้องจ่ายเยอะเมื่อเจอเราซึ่งเราพูดตลอดเลยว่ามันไม่จำเป็นนะเจอกันเนี่ยคือแค่ไปกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องแพงอ่ะด้วยความที่เราอยากเจอแต่เขามีเงื่อนไขเลยว่า เขาจะต้องทำงาน
2: แล้วความสัมพันธ์แบบเจอกันเดือนละครั้งนี้มันจะใช้ชื่อเรียกว่าอะไรอะคะหรือว่ามันจะไปลงเอยที่ตรงไหนเคยคุยกันไหม
3: ก็ไม่ได้คุยกันนะคะก็คือนะตอนนี้เหมือนเราแบบเราก็ถอยออกมานะคะแต่เราก็ยังรักเขาอยู่อะค่ะแต่เขาเนี่ยเราเคยถามเขาว่าเออยังรักกันอยู่ไห
1: ม
3: เขาก็จะโวยวายวีนขึ้นมาเกรี้ยวกราดอารมณ์เสียกับเรา
1: ไม่เห็นจะ
3: ถามว่าเราผิดอะไรที่เรา
1: ต้องโวยเลย
2: เออไม่เห็นต้องโกรธเลยโกรธอะไรอ่ะ
3: เขาโกรธเรามากเลยนะโกรธแบบที่สุดน่ะจนเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าถามประโยคเหล่านี้จากเขาอีกแล้วเหมือนเราไปเรียกร้องเขา
2: ค่ะหนูรู้สึกไหมคะว่าทุกอย่างมันมีอะไรประหลาดเต็มไปหมดเลย
3: มันมีเยอะมาก
2: ใช่ไหมเอาง่ายๆก่อนตั้งแต่แบบเป็นแฟนกันแล้วเธอจะต้องถ้ากลับมาเป็นแฟนกันแล้วต้องไม่เข้าไปใน
1: ไม่เช็ค
2: โซเชียลเงี้ยคือพี่ไม่ได้ใช้คำว่าเช็คเนาะพี่ใช้คำว่าเวลาปกติอะค่ะเป็นแฟนกันน่ะโซเชียลมันก็มีอยู่แล้ว
1: แล้วก็ให้ดู
2: มันก็เป็นเรื่องปกติที่ใครจะเข้าไปดูว่าเป็นแฟนกันมันก็ต้องเข้าไปดูกันได
1: ้
2: พี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ความว่าเป็นแฟนกันเข้าไปในโซเชียลของอีกฝ่ายแปลว่าไปเช็คความประพฤติหรือไม่หรอกธรรมดามันก็คือเข้าเป็นแฟนกันก็เข้าไปดู
1: ก็เป็นเรื่องปกติ
2: ถูกป่ะแต่พอมันบอกว่าห้ามไม่ให้เข้าไปเช็คนะพี่ว่าแค่นี้ก็ประหลาดแล้วและเหตุผลของเขาคืออะไรมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวแต่อยู่ในโซเชียลมันไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ส่วนตัวแต่มันอาจจะหมายความว่าเขาใช้พื้นที่นั้นเอาไว้สำหรับการนอกใจเรานั่นแหละถึงได้ไม่ให้เราเข้าไปอ่ะถ้าอย่างนี้ตีความกันถูกปะ
1: คือทุกคำแปลมันมีความแปลกประหลาด
2: มันมีความไม่ใช่ไม่ปกติทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าหนูจะเรียกว่าอะไรคะรู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้หรือทำเป็นแบบอะไรจะเรียกว่าอะไรดี
1: คือยอมรับความจริงแบบหนูยอมรับเงื่อนไขของเขา
2: ใช่ใช่ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: หรือทุกวันนี้ยังบอกว่าถ้ามาเจอกันต้องเสียค่าใช้จ่ายงั้นเราเจอกันแค่เดือนละครั้งก็พออย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ค่ะ
2: คนรักกันน่ะหนูถ้าเขาก็อยากเจอกันทั้งนั้นแหละ
1: ค่ะวันนี้วีนัสต้องไม่หลอกตัวเองนะพี่ว่าต่อให้วันนี้หนูไม่ได้โทรเข้ามาหาพี่อ้อยพี่ชอดหนูก็รู้สึกใช่ไหมคะว่าเขาไม่ได้รักเราเหมือนที่เคยรักแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ใครก็มองออกเน
2: า
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาความรักเริ่มต้นด้วยการรับความจริงก่อนยอมรับความจริงก่อนเพราะไม่งั้นน่ะนะโดนเขาหลอกอ่ะไม่เท่าหลอกตัวเอง
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะพอหนูยอมรับความจริงได้อ่ะเดี๋ยวหนูจะรู้สึกว่าแล้วหนูต้องทำยังไงต่อไปถูกป่ะแต่พอหนูแบบไม่หลอกเขายังรักยังอยากเจอกันอยู่หนูก็ยังรักเขาถ้าอย่างนี้ปุ๊บรับหูรับตาแบบเนี้ยหนูก็จะต้องอยู่ในเกมของเขาไปเรื่อยๆพี่ถึงได้ถามไงว่าเฮ้ยแล้วเราจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเราจะเป็นความรักแบบนี้ไปนานแค่ไหนเป็นแฟนเหรอไม่น่าใช่นะเจอกันเดือนละหนเจอกันก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรใดๆต่อกันแล้วก็ไม่รู้จะเจอกันทำไม
1: ค่ะและกว่ามันการบอกว่าห้ามเช็คโซเชียลนะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอ๋อแสดงว่าในนั้นมีอะไร
2: อ
1: าถูกปะล่ะคนเราถ้าในนั้นไม่มีอะไรจะมาบอกอย่ามาดูของฉันนะนั่นเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะวันนี้เรารู้หมดแล้วค่ะวีนัสต่อให้เป็น24ปีแต่เป็น24ปีที่เราจับได้เสมอว่าคุยกับแฟนเก่าและที่สำคัญคือไม่ใช่แฟนเก่าคนเดียวและที่มากกว่านั้นคือดูมีแต่แฟนเราที่ดูพยายามเหลือเกิน
2: อยากจะไปคุยกับเขาเหลือเกินอะไรเงี้ยการที่หนูไปคุยกับแฟนเก่าเขาว่าผู้ชายคนนั้นมันก็แค่หนูก็ได้ข้อมูลมาแล้วแหละว่า
1: ค่ะ
2: มันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างแต่หนูไม่ได้ใช้ข้อมูลนั้นให้เป็นประโยชน์ถูกไหมคะหนูคิดอย่างเดียวว่ากำจัดแฟนเก่าไปได้หมดละต่อไปนี้จะเป็นเวลาของเราต่อไปเขาต้องกลับมาเลือกเราแน่เปล่าค่ะเขาบอกเจอกันเดือนละครั้งนะ เห็นปะมันเห็นชัดมาตลอดเวลาว่าสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่พี่อ้อยว่าคือเขาไม่ได้รักเราแล้วมีแต่เราแต่หากที่พยายามยื้อยุดฉุดทุกอย่างไว้แต่มันได้น้อยมากมันได้นิดเดียว
1: ค่ะ ความชื่นใจหนูยังไม่ได้เลย
2: ได้มันเส้นบางมากแล้วตอนนี
1: ้
2: แต่หนูแค่แบบขอแค่ได้เจอกันก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะเป็นแบบนี้ไปแค่ไหนเพราะว่าในเวลาเดือนนึงเจอกันครั้งนึงแล้วหนูคิดว่าเวลาที่เหลือเขาไปทำอะไรอ่ะ
1: คือตอนนี้ก็ต้องแอบคิดแล้วล่ะ
2: ในที่สุดเขาก็ต้องไปคุยกับคนอื่นอยู่ดีถูกป่ะอันนี้เรื่องปกติเลยอ่ะพี่ว่าแล้วยังไงล่ะแล้วหนูจะยังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะต้องคิดด้วยความเป็นจริงบ้างเนาะวันนี้อาจจะยอมรับความจริงไม่ได้หรือยังไม่คิดจะแก้ปัญหาแต่ไงขอให้หนูมีสติแล้วคิดไว้บ้างละกัน
1: ค่ะเผื่อไว้บ้าง
2: เผื่อไว้บ้างค่ะ
1: นะคะ
2: พวกพี่ก็ทำได้แค่เตือนหนูแค่นี้แหละใช่ไหมคะวีนัส
1: นะเข้าใจว่าหนูเสียใจนะเพราะบางทีความรักของเรามันไม่เท่ากันอะหรือต่อให้ไม่เท่ากันนะคะแต่อย่าห่างกันมากซะจนคนหนึ่งทุ่มเทให้กำลังใจใส่ใจแต่อีกฝ่ายไม่อะเหมือนเขาผลักเราออกไปเรื่อย
3: ๆหนูว่าเคยถามเขาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะแบบไปเจอกันแล้วเหมือนว่าปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเขาก็จะไม่มีประมาณว่าถ้าใครไปเจอรถของเราเห็นแล้วไปบอกคนรู้จักมันก็จะดูไม่ดี
1: ไม่ดีตรงไหน
2: ไม่ดีตรงไหนถ้าเราเป็น
1: แฟนกันเนี่ย
3: ก็เขาก็ใช้ประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าเหนื่อยแล้วอ่ะมันไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเราแก่แล้วนะซึ่งเราบอกว่าเราเพิ่ง40
2: ตอนนี้เขาสารพัดหาเหตุผลเลยค่ะแต่วินาต้องเข้าใจไงคะว่าทุกเหตุผลที่เขาให้มันหมายความได้อย่างเดียวจริงๆก็คือเขาไม่ได้รักเราแล้ว
1: ใช่ไหมล่ะคะลองโยง
2: มันแค่นั้นเองเลยเพราะคนรักกันน่ะมันจะไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายขนาดนี้หรอก
1: ค่ะและรู้สึกไหมว่าทำไมความรักของน้องดูยากจังเลยอ่ะเพราะพี่รู้สึกว่าย
3: ากที่ตัวหนูเองค่ะ
1: เรารักกับคนไม่รักจ้ะเวลาที่คนสองคนรักกันน่ะต่อให้เจอเรื่องยากแค่ไหนนะทำไมมันดูชีวิตง่ายจังเลยนี่อยู่คนละที่นี่โอ้โหด้านโดนมาเจอกันจังเลยเนาะคือมันจะมีความพยายามเข้าหากันนะคะแต่อันเนี้ยทำไมไม่รู้ที่หนูเล่าให้ฟังพี่รู้สึกเหมือนเขาพยายามจะผลักน้องออกไปทีละจุดละจุดละจุดผลักออกไปจากโลกของฉันผลักออกไปตรงนั้นเลยไม่ต้องมานะผลักออกมาจากความรักของเราอะ แต่ทั้งหมดก็อย่ารอให้เขาตัดสินใจฝ่ายเดียวนะวีนัสบางทีเราก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าเราเป็นได้แค่อย่างนี้จริงๆหรอเป็นดาวบริวารที่โคจรอยู่ห่างๆเป็นดาวบริวารซึ่งรอเวลาเหลือๆของเขากับใครก็ไม่รู้อะนะคะพี่ก็อยากให้เรามีความสุขบ้างกับความรักของเราไม่ใช่ว่าต้องทนขนาดนี้ค่ะ
3: ค่ะ
1: นะลองถามตัวเองดูนะ
2: นะอาจจะช่วยแล้วกันนะขอบคุณค่ะวินัสค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะค่ะโอ้โหรักที่ต้องจ่ายวันนี้แต่ละคนจ่ายเยอะจริงๆเห็นไหมคะคำว่าจ่ายไม่ได้แปลว่าเรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่มันคือความทุ่มเทและตอนนี้จ่ายความอดทนเยอะมากเลยอะค่ะนะอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่ง
2: คุณเอ
1: ค่ะ
2: คุณเอค่ะ
1: เอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: จ้ะค่ะอะไรค่ะเอรักที่ต้องจ่ายค่ะชื่อตอนของคลับ Friday วันนี้มีอะไรมาแชร์กันคะ
0: หนูอยากจะแชร์เรื่องราวความรักในวัย45ค่ะที่เจอกันคิดว่าในวัยที่พร้อมทั้งคู่
1: ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าสิคะ
0: เริ่มแรกเลยค่ะหนูก็คบกับแฟนคนนี้ค่ะมาเจอกันเราก็โสดทั้งคู่นะคะแต่ว่าหนูลองถามฝ่ายชายเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเขาก็บอกว่าเขาว่าเพิ่งเลิกลากับแฟนเก่าไปประมาณ15ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ตอนแรกหนูก็มีเหมือนกันว่าคบกันมา15ปีแล้วทำไมถึงเลิกกันหรือว่าความรักมันอิ่มตัวแล้วก็เลยแบบมันก็ถึงจุดนึงที่ต้องเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคบกันมานานหนูก็เลยคบกับเขาแรกๆก็คบไปก็ดีค่ะแต่ว่าพอคบไปสักพักนึงเนี่ยเขามีอาการไม่ค่อยปกติ
1: ไม่ค่อยปกติ
0: ไม่ค่อยปกติในที่นี้หมายถึงจากที่อารมณ์ดีเหมือนเขามี2คนในร่างเดียวอะค่ะ
1: เป็น2บุคลิกอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่2บุคลิกบุคลิกแรกก็คือเขาจะเป็นคนที่ดีดูอบอุ่นเทคแคร์เราดีมาก
1: ค่ะ
0: แต่ในส่วนบุคลิกที่2เขาจะเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้วีนแล้วก็ถ้าเกิดเขาโกรธเนี่ยเขาก็จะหน้าบึ้งอารมณ์เสียไปทั้งวัน
2: ค่ะ
1: แล้วมันสวิงขึ้นสวิงลงขนาดไหนคะ
0: ใช่สวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงจนหนูรู้สึกว่าเขาว่าผิดปกติแล้วเขาก็มาเหวี่ยงวีนใส่หนูซึ่งหนูก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยจนเรามันมีข้อตกลงกันว่าถ้าเกิดเขาจะคบหนูต่อไปเนี่ยเขาจะต้องไปรักษาหนูก็พาเขาไปพบหมอแผนกจิตเวชที่โรงพยาบาล
2: ค่ะ
0: ใช่
2: เขาจะอารมณ์เสียเวลาไหนบ้างอ่ะ
0: คือเขาอะค่ะเขาชอบเล่นเขาชอบเล่นหุ้นด้วยอะค่ะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอารมณ์เสียช่วงนั้นทีนี้แต่ว่าเขาก็เป็นคนมีปมหลังหมายความว่ามีปมในครอบครัวมาก่อนซึ่ง

0: เป็นข้อห้ามที่แบบเหมือนมันห้ามกินไปพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่
2: คือแอลกอฮอล์ไม่ได้แอลกอฮอล์นี่มันจะทำให้ยามันลดประสิทธิภาพลงเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือว่าเขาว่าชอบไปลุ่มหลงในการเล่นลงทุนหุ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เขาเล่นได้อารมณ์เขาก็จะดีปกติแต่ว่าเวลาเขาเสียเนี่ยเขาก็จะเหมือนอารมณ์เสียทั้งวันทำให้กระทบกับงานประจำเขาแต่ว่าจุด
2: ดูควบคุมอารมณ์ตัวเองยาก
0: ใช่แต่ว่าจุดพลิกผันที่ทำให้หนูรู้สึกพอแล้วก็คือเหมือนหนูคบกับเขามันจะได้รับเรื่องท็อกซิกอยู่ตลอดเวลา
2: ค่ะ
0: แต่ตอนที่หนูยังตัดใจไม่ได้อะค่ะหนูก็ไปมัวแต่นึกถึงว่าสงสารเขาว่าเหมือนเขาเป็นคนป่วยคนหนึ่งเราอยากจะรักษาเขาให้ดีขึ้นใจแต่แล้วก็ไปนึกถึงมุมที่เขาเป็นอีกร่างนึงที่ดีมากๆกับเราอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ก็พอมาเจออีกร่างนึงที่มันแบบอารมณ์เสียงุ่นหงิดขี้วีนอะจนมันเรียกว่าร่างไม่ดีมันกลบร่างดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่
1: หนูใช้เวลาอยู่กับความสวิงของเขาอยู่คบกันอยู่นานไหมคะ
0: ประมาณ4 ปีค่ะ
1: โอ้ก็นานนะ
2: โอ้โหนี่ก็เก่งมากเลย
0: ใช
2: ่การ
0: หนูก
2: ็ค่ะพี่จะถามว่าค่ะรบกวนนิดนึง
0: หนูคิดแต่ว่าเขาป่วยหนูก็เลยให้อภัยเขาหนูอยากรักษาเขาให้ดีขึ้น
2: ตอนที่เขาหงุดหงิดมากๆค่ะเคยมีเผลอทำร้ายร่างกายเราไหม
0: ไม่มีค่ะก็ไม่มีแต่ว่าเขาจะเป็นแค่คำพูดที่ท็อกซิกออกมาอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วในวันที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วนะสถานการณ์อะไรเอ่ยที่ทำให้รู้สึกว่าหนูพอแล้ว
0: ก็เรื่องเอาเงินไปลงทุนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันขนาดเขาไม่มีอย่างเงี้ยแล้วเราให้เขาไว้อะเขาก็ยังอุตส่าห์เอาไปลงทุน
1: ไม่ถึงเอาเงินที่เราเงินของเราไปลงทุน
0: แต่ว่าเขายืมเขาก็คืนให้ทุกครั้งนะคะแต่หมายความว่าหนูก็ได้เห็นสิ่งที่เขาเอาไปเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้ในงานแต่ว่ายังเอาไปลงทุนแบบตัวเองไม่มีกินไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉันได้ลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
2: มันยากจริงแหละมันยากมากๆ
0: ใช่ค่ะ
2: หรือจริงๆพี่ก็นับถือหัวใจหนูนะคือเข้าใจแหละว่าหนูมีความเมตตาว่าเฮ้ยเขาไม่สบายเราก็อยากจะช่วยเขาให้เขาดีขึ้นแต่ความยากคือเหมือนหนูรักแต่ตัวเขาจนเขาไม่รักตัวเองอ่ะคือหมายถึงว่ามีคนห่วงขนาดนี้แล้วอ่ะแทนที่เขาจะรู้สึกว่าเอาละเราจะร่วมมือกันนะฉันไม่อยากเป็นคนที่อารมณ์สวิงจนทำให้อีกฝ่ายนึงทรมานใจขนาดนี้แต่กลับไม่แฮะกลายเป็นว่าหนูพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเลยอ่ะในการที่จะอยากให้เขาดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วตอนหนูบอกเลิกเขายังไงบ้างคะ
0: ไม่มีการบอกเลิกค่ะคือมันมีเหตุการณ์นึงที่เขาว่าพูดไม่ดีใส่หนูเลยจนหนูรู้สึกผิดหวังเพราะว่าหนูคาดหวังว่าความรักในวัยเนี้ยในวัย45เนี่ยมันมาเจอกันในจังหวะที่พอดีมันจะต้องดีแต่วันนั้นเขาพูดไม่ดีใส่หนูรู้สึกน้อยใจแล้วหนูก็เลยขับรถกลับบ้านเลยแล้วหลังจากที่ขับรถกลับบ้านก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: เขาก็ไม่ติดต่อกลับมา
0: เขาทักมาค่ะแต่เขาถามว่าทำอะไรแต่มันไม่ได้ขอโทษไม่มีการขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะ แต่หนูอยากได้ยินคำว่าขอโทษแต่เขาเหมือนเลยเหตุการณ์ที่เขาพูดไม่ดีใส่หนูไปเหมือนพูดเป็นปกติว่าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีการขอโทษด้วยอะค่ะ
2: แล้วเงิน
0: สุดท้ายที่แยกกัน
2: เงินที่เราให้เขาเอาไว้อันนั้นเนี่ยคือหนูไม่ได้ตั้งใจให้เขาเอาไปเทรดถูกไหมแต่ว่าให้เขาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเหรอคะหรือว่ายังไงนะ
0: ใช่ค่ะก็คือใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอะไรเงี้ย
2: เออแต่ที่สุดแล้วเขาก็เอาไปเทรดอีกเนาะแต่ที่พี่ว่าแปลก
0: เขาติด
2: ค่ะพี่ว่าแปลกก็คือเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ในการที่จะยื้อให้หนูอยู่กับข้างๆเขา
0: ใช่ค่ะเหตุผลเนี้ยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเขาอยากจะมีหนูในชีวิตอ่ะเขาจะต้องทำอะไรได้มากกว่านี้แต่นี่เขาก็เงียบไปเลยก็แปลว่าเขาอยู่ได้โดยที่ไม่มีเราหนูก็เลยกลับมาตั้งสติใหม่
1: แต่ดูหนูเป็นคนมีสติมากเลยเนาะ
0: เดือน
1: ค่ะ
0: หนูค่อนข้างระวังตัวเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ไงเซนซิทีฟกับความรักอะหนูอยากได้สิ่งนี้มากแล้วก็หนูก็เหมือนหนูอยากรักใครก็อยากให้เขารักในสิ่งที่เรามอบให้เขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่ว่าทุกคนเหมือนหนูแหละจริงๆสองสายแรกอะก็อยากได้คนรักที่ดีและอยากให้คนรักเราเหมือนที่เรารักเขาเหมือนกันแต่กับเอเนี่ยคือเอมีสติในแง่ที่ว่าเฮ้ยเธอดูสิพูดจาก็แย่แล้วเอาเงินที่ฉันให้ไว้ไปเทรดอีกและมันก็เลยถึงวันที่เราต้องรักตัวเองเหมือนกันว่าไม่เอาดีกว่าฉันว่าฉันเสี่ยงเกินไปแล้วอันนี้แหละค่ะคือสติเพราะบางคนนะใช้แต่ใจอย่างเดียวเลยอะไม่คิดอะไรตรงหัวเลยอะแบบไม่ฉันรักเขาอย่างเดียวอะ
1: แล้วเอเสียใจมากไหม
0: หนูก็ทนมาเกือบ2 ปีหลังนะคะ
1: ก็นานอยู่
2: ค่ะ
1: หนูเสียใจมากไ

0: ค่ะเอตอนที่เดินออกมา
1: เสียใจมากแต่ก็รู้สึกว่าให้อภัยเขาตลอดเพราะรู้สึกว่าหนูมองว่าเขาเป็นคนคือจิตเวชนะคะหนูมองว่าเขาเป็นคนป่วยที่เขาต้องได้รับการรักษาทุกครั้งหนูก็เลยแบบให้อภัยให้อภัยซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าเราคิดว่าน่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่หนูก็ยังห่วงเขาอยากให้เขาเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์คนนึงแบบได้รับการรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีไม่อยากให้เขากลายเป็นคนแบบหมดเนื้อหมดตัวหรือต้องกลายไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีเงินคนละคือเหมือนเราเคยรักกันน่ะแล้วก็อยากเห็นคุณภาพชีวิตเขาดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่ว่าหนูโชคดีจังเลยที่แบบหนูรักเขาแต่หนูก็ยังรักตัวเองเนาะ
2: อ
0: ันนี้คือสำคัญที่สุดคือใครก็ตามที่ทำให้ชีวิตมันท็อกซิกอ่
2: ะ
0: บางทีมันแก้ไม่ได้อ่ะเราตั้งใจว่าจะไปแก้ให้เนี่ยกี่ปีผ่านไปก็ยังแก้ไม่ได้วิธีแก้ก็คือเราต้องเดินออกมา
2: ค่ะแล้วเขาไม่ใช่คิดเขาไม่ได้แค่จะไม่แก้นะแต่เขาละเลยเลยนะ
1: ไม่แก้เลย
2: ถูกเพราะเอพาไปหาหมอบอกให้ทานยา
0: เขาก็กินเบียร
2: ์เขาก็กินเบียร์อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าความรักตัวเองของเขาน้อยกว่าที่เอรักเขาอีกนึกออกไหมคะคือเอรักเขาอยากให้เขาเจอแต่สิ่งที่ดีแต่เขาไม่อ่ะแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะสุดมือสอยก็ปล่อยเถอะ
0: ใช่พี่ก็เชื่อว่าเอก็เสียใจแหละแล้วมันก็ผ่านไปถูกไหมคะเอเสียใจอยู่นานไหมคะ
1: ก็ประมาณ1เดือนค่ะ
0: คนทุกคนมีเวลาของเขา
2: ะ
0: นะบางคนเสียใจ5วันบางคน7วันบางคนเดือนบางคนปีแล้วแต่ในที่สุดแล้วอ่ะเสียใจแต่มันก็จะผ่านไปได
2: ้ค่ะ
0: ดีกว่าเสียใจแล้วก็ต้องเสียใจอยู่แบบนี
2: ้ค่ะแต่อีกอันนะคะเอจ๋าจะเป็นอายุขนาดไหนก็ตามทีพี่ไม่อยากให้เราไปติดกับอายุคือเข้าใจที่น้องบอกว่า45ปีแล้วหนูอยากได้ความรักที่ดีทุกวัยแหละค่ะก็อยากได้ความรักที่ดีแต่บางทีเราอาจจะคิดว่า45ปีละเราน่าจะได้ความรักที่เป็นผู้ใหญ่ต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ใหญ่มากพอตามเหตุผลนะควรเป็นเช่นนั้นแต่เชื่อไหมคะว่าคนแต่ละคนก็ต่างกันบางคนนะ45นะหนูอาจจะได้เด็ก21มา1คนก็ได้นะคือหมายถึงว่าทำไมเขามีวิถีแห่งการใช้ชีวิตเด็กขนาดนี้นะในขณะเดียวกันบางคนนะคะรักกับคนอายุ25แต่เขาอาจจะมีมุมมองและมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอจนกระทั่งอายุเหมือนกับเขาโตมากกว่าอายุอ่ะเพราะฉะนั้นก็แค่ว่า45ปีละถ้าฉันจะรักใครถ้าทุกข์มากฉันไม่เอานะเออให้เอาตัวเลขไปเป็นเกณฑ์อีกแบบนึงอ่ะ
0: 45ฉันมีสติแล้ว
2: ใช่
0: ฉันไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้ว
2: ฉันอยู่ได้
0: แต่จริงขอบคุณเอมากนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาแชร์ตรงเนี้ยจะได้มีหลายๆมุมบ้างว่าคนที่แบบคิดแบบนี้ก็มีเพราะแบบตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นมาเราจะเจอแต่คนที่แบบร
2: ัก
0: ค่ะรักค่ะรักค่ะอย่างเดียวเลยแต่รักตัวเอเป็นตัวอย่างของสายที่รักตัวเองนะขอให้เจอความรักดีๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จะได้เห็นความรักที่เป็นแสงสว่างบ้างนะคะเบรกฟังข่าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะวันนี้คลับ Friday กับรักที่ต้องจ่ายนะคะเห็นไหมตอนแรกคิดว่าใครจะเล่าโอ้โหมีนิสัยเยอะมากเลยนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ
3: รักที่ต้องจ่าย
4: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการ Recycleร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
4: Green Wave Share for Care Can to Care
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: หมออย่าเสียงดังไปนะมีวิธีสังเกตตกขาวไหมอะว่าแบบไหนมันปกติ
8: กระซิบทำไมคะพี่ด้าปกติตกขาวจะใสหรือว่าขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวเทาหรือว่ามีกลิ่นคาวปลาคนเป็นก้อนหรือมีเลือดปนนอกรอบเดือนร่วมกับคันแสบเจ็บเวลาที่ปัสสาวะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเสียสมดุลจะได้รักษาให้ตรงสาเหตุค่ะไม่ต้องเขินนะคะสังเกตตัวเองแบบนี้ดีแล้ว
7: เขินเลยอะหมอแค่ถามให้เพื่อนเฉยๆอะ
9: เพื่อนเป็นหมอ
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
11: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A ทำฟังฟิน
6: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
12: เวลาของ Green News นะคะเราแวะติดตามด้วยกันต่อกับติ๋มสุทินาทองชื่นมีผลสำรวจโดยสมาพันธ์นายจ้างแห่งชาติสิงคโปร์นะคะในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาจากการสำรวจบริษัท320แห่งที่มีพนักงานรวมเกือบ 160,000 คนครอบคลุม20อุตสาหกรรมค่ะซึ่งผลสำรวจก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่านายจ้างยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มค่าจ้างโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ SME ค่ะโดยบริษัทที่จ้างแรงงานค่าจ้างต่ำในจ้าง 86% บอกว่ายังคงมีแผนที่จะปรับขึ้นฐานเงินเดือนในปีหน้านะคะในขณะที่ 14% มีแผนตรึงค่าจ้างส่วนการจ้างงานนายจ้าง 54% ไม่มีแผนเพิ่มจำนวนพนักงานในปีหน้าค่ะขณะที่ 40% บอกว่ามีแผนที่จะเพิ่มพนักงานแล้วก็อีก 6% มีแผนลดพนักงานค่ะโดยต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งของนายจ้างในปีนี้ซึ่ง 83% ของบริษัทนะคะบอกว่าปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
13: oh well, oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: รักที่ต้องจ่าย
1: มาค่ะคุยกันต่อนะคะหลังการฟังข่าวค่ะคลับ Friday นะคะใครอยากโทรมา02-665-8377-80นะคะอยากให้โทรกลับย้ำฝากเบอร์ทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์นะคะอย่าไปฝากไว้หน้าเพจนะในคลับ Friday Fanpage ค่ะมาคุยกันต่อดีกว่ากับสายนี้นะคะเดี๋ยวดูซิรักที่ต้องจ่ายของคุณจ่ายหรือแลกด้วยอะไรมาสายนี้คุณณสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณณมีอะไรคุยกันคะประเด็นวันนี้รักที่ต้องจ่าย
3: ตอนนี้เหมือนอกหักครั้งแรกเลยครับ
1: โถแผลสดไหมคะเพิ่งจะเจอเหตุการณ์หรือว่าสักพักแล้ว
3: ใหม่มากเลยครับ
2: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
3: เกิดจากผมคุยกับรุ่นพี่อยู่คนนึงนะครับ
1: ค่ะ
3: เขาเคยคุยกับผมมาตั้งแต่สมัย
1: เสียงหายไปนิดนึงคุณนะจ๊ะแล้วเคยคุยกันมาตั้งแต่สมัยไหนนะ
3: สมัยเรียนครับ
1: สมัยเรียนโอเคค่ะแล้วไงต่อคะ
3: แล้วทีนี้เราห่างกันไปสักพักนะครับประมาณ 2-3 ปีครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ถ้ากลับมาคุยกันอีกรอบ
1: ค่ะ
3: ครับแล้วก็คุยกันอยู่พักนึงตอนนี้ถ้านับมาได้ก็ประมาณ 5-6 เดือนนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับช่วงเดือนแรกครับเขาทำงานประจำอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วก็เกิดคิดว่าเงินเหมือนไม่พอใช้นะครับ
1: ค่ะ
3: เขามีเพื่อนชวนไปทำงานที่มาเลเซียครับแล้วก็ที่พัทยา
2: ค่ะ
3: เขาก็ช่างใจอยู่สักพักนึงนะครับก่อนที่จะลาออกเขาก็ถามผมว่าจะไปทำดีไหม
1: ค่ะ
3: โอ้เธอจะรับได้หรือเปล่าม
2: ันเป็นงานประเภทไหนเหรอคะคุณนะ
3: เหมือนเป็น PR ครับไลน์เด็กเรียนอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะมาเลเซียและพัทยา
3: ครับ
2: เป็นพวกแบบแหล่งสถานบันเทิงอะไรงี้ป่ะ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อค่ะ
3: เขาถามว่าจะรับได้หรือเปล่าถ้าไป
2: แล้วคุณดาว่าไงรับได้หรือเปล่าร
3: ับได้ครับรับได้ก็เขาไปทำอยู่ได้ประมาณสักตอนนี้ประมาณ4เดือนแล้วครับ
1: ค่ะ
3: แต่ช่วงหลังๆพอเหมือนว่าเราคุยกันทุกวันมีความรู้สึกดีๆที่แบบเกิดขึ้นนะครับเหมือนเราหลงรักเขาแล้วครับ
1: ค่ะจากการที่กลับมาคุยกันแล้วก็คิดว่าคุยกันไปแบบนี้ก่อน
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็เหมือนจะแบบเริ่มเป็นแฟนและเริ่มจะตกลง
1: ค่ะ
3: เป็นแฟนอะไรอย่างนี้ครับจนกระทั่งมาช่วงนี่ครับประมาณเดือนที่5เดือนที่5เขาแบบมีอยู่วันนึงเขาหายไปเลยครับเขาบอกว่าทำงานแล้วเริ่มเมาแล้วเดี๋ยวพอผ่านมาผมก็รอเขานะครับเขาเลิกช่วงตีสามผมก็ย้อนไปนิดนะครับเขาจะทำงานช่วง3 ทุ่มถึงตีสามนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: งานแต่ทีนี้มีวันนึงครับเขาแบบบอกว่าเมาแล้วก็หายไปเลยโอ้อีกทีก็8 โมงเช้านะครับ
1: ค่ะ
3: แต่ในช่วงระยะเวลาที่แบบผมรอคุยว่าเมื่อไหร่เธอจะเลิกงานผมก็โทรไปประมาณ10 สายโทรติดแต่ว่าไม่มีใครรับครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แชทเฟซบุ๊กไปก็ไม่ตอบก็เลยแบบคิดละเริ่มคิดว่าใช่หรือเปล่า
1: ค่ะ
3: ว่าทำไมเธอหายไปอย่างนี้
1: คือเข้าใจนะเหมือนกันนะตอนที่เขาบอกว่าเธอรับได้ไหมในตอนนั้นเรารีบตอบว่ารับได้แต่พี่ว่าจริงๆแล้วในที่สุดอ่ะเนี่ยความทุรนทุรายที่เกิดขึ้นน่ะมันก็แปลว่าเรารับงานอย่างนี้ค่อนข้างยากยิ่งเวลาที่เขาบอกว่าเขาเมาแล้วพอเมาเสร็จปั๊บติดต่อไม่ได้ปั๊บนึงอ่ะพูดตรงๆนะคะมันยากจะคิดดีทุกเรื่องเลยอุบัติเหตุไหมเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แล้วเขารับงานใดๆเนี่ยแล้วเจอคนดีหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าคือมันเลยทำให้เราต้องคิดมากไปหมดอ่ะ
3: คร
1: ับ ค่ะแล้วได้เจอความจริงไหมคะว่าทำไมวันนั้นถึงติดต่อยากจังเลย
3: เขาคุยกับผมช่วงเช้าว่าเขาเมาเขาเพิ่งกลับห้องเพื่อนพากลับ
1: ค่ะ
3: เพิ่งตื่นอะไรเงี้ยครับแ ในความที่เราแบบรอมาทั้งคืนนะครับพี่1ชั่วโมงนี่เหมือนนานนานเลยนะพี
1: ่นานสี่ห่วงด้วยอ่ะ
3: นานผมก็ทีแรกผมไม่ค่อยกินเหล้าแบบสูบบุหรี่อย่างเงี้ยครับผมต้องแบบขี่รถไปเซเว่นก็ไม่ขายอีกผมก็ต้องไปหาร้านค้าครับ
1: ค่ะ
3: ช่วงเวลาใจจะขาดเลยพี่ร้อนนานเกิน
1: ก็เลยเมาเลย
3: ก็คิดไปประมาณ2ขวดครับก็เลือกแบบผ่อนคลายวันนี้นะครับแต่เราว่าหยุดในความคิดมากของเราไม่ได้เพราะว่าก
2: ำลังจะถามเลยว่ามันช่วยอะไรได้ไหมน่ะ
3: มันก็ไม่ได้ครับพี
2: ่ค่ะ
1: ใช่ค่ะมาแก้ปัญหาผิดทางอยู
3: ่ครับ
1: ค่ะอ่ะแล้วไงต่อคะ
3: พอมาช่วงเช้าเขาว่าขอโทษนะที่ทำอะไรนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะไปงานว่าถึงแล้วนะเราจะไม่เมามากแต่ผมก็ครับรู้นะครับว่าเขาทำงานเนี่ยเขาต้องดื่มเขาห้ามที่จะดื่มไม่ได
1: ้ค่ะแล้วตอนนี้เป็นแฟนกันอยู่ไหมคะ
3: ตอนนี้ก็เป็นครับ
1: แต่ตอนนี้เห็นน้องพูดว่าตอนเริ่มต้นบอกว่าอกหัก
3: เหมือนอกหักครับพี
1: ่เหมือนอกหัก
2: ค่ะ
1: แต่ยังมีแฟนอยู่
2: คือตอนนี้เราเองก็อยู่กับความระแวงถูกปะ
3: ครับ
2: เพราะบังเอิญห้ามอะไรก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นอาชีพของเขา มันเป็นงานของเขาใช่ไหมคะแล้วยังไงดีล่ะ
3: แล้วความรู้สึกตอนนั้นแบบขึ้นมาพี่เราต้องเลิกคนนี้ไหมเราคุยคนอื่นแบ่งใจไว้หน่อยไหม
2: นี่เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวตีเลย
1: มี
2: ว
1: ิ
2: ธีแก้ปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยไปกินเหล้าบ้างดีกว่าเห็นเขาแบบกำลังแบบว่าหรือเขาจะไปกับคนอื่นงั้นกินเหล้าเลยดีกว่าเห็นเขาจะไปกับคนอื่นเอ๊ะแล้วเราลองคุยกับคนอื่นบ้างไม่ได้แก้ปัญหาเลย
1: ไปเพิ่มปัญหาเพิ่มปัญหา
2: ใช่ค่ะบางทีอาจจะเพิ่มปัญหาไปได้ซ้ำเกิดไปที่ได้คุยกับใครเกิดสมมติอ้าวแล้วไงจ้ะคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็อ้าวยุ่งกันใหญ่อีกไปดึงคนอื่นเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ว่านัดลงมาแก้ปัญหากันตรงๆก่อนดีกว่าเช่นหนึ่งน้องรักคนคนนี้มากพอที่จะยอมรับทุกอย่างของเขาใช่ไหมคะ
3: ถ้าถามว่ารักผมรักเขานะพี่รักในงานเขานะรักตัวเขาแต่ว่าผมรักในส่วนถ้าเป็นงานพิเศษหรือว่างานที่ต้องไปกับลูกค้าผมรักไม่ได้
2: จริงมันแปลว่าการทำงานของเขาตรงนั้นนะคะนะมันสามารถที่จะรับงานพิเศษไปต่อได้หรือไม่รับก็ได้ไงปะ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วเขามีความจำเป็นอะไรมากไหมคะในการที่เขาจะต้องหาเงินเยอะๆเพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเองหรือมีปัญหาอะไรก็ตามที่เขาจะต้องแบกอยู่มีไหม
3: แต่ในค่าใช้จ่ายเขาก็มีครับของทางบ้านอะไรกัน
2: ค่
3: าของแล้วทีนี้ในส่วนที่ว่าเงินรายได้ที่เฉลี่ยต่อวันครับที่ผมเคยถามเขาว่าวันละ700รับดื่มได้ดื่มละ80 บาทแต่บางวันก็ไม่ได้ดื่มบางวันก็ได้2 3ดื่มครับมันไม่ make sense กับรายได้ที่ว่าไปทำครับ1เดือนเขาทำไปละ10วันอย่างเงี้ย15วันก็มีไว้วันละ1,000นะพี่มันก็15,000แต่ว่าค่าห้องก็5,000แล้วนะพี
1: ่อ๋อโอ้โห
3: ค่าจะเพียงม
1: ันใช่ไม่คุ้มเสี่ยงอ่ะถ้าพูดถึงเขาเรียกอะไรนะพูดถึงความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือแม้แต่ความเสี่ยงของความสัมพันธ์น่ะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะคราวนี้ยังไงดีล่ะนะคิดว่ายังไงบ้าง
3: มันก็เลยเกิดการคิดเรื่องแบบนี้พี่มันผมก็ไม่ได้ดูถูกหรือว่าอะไรนะพี่แต่มันหยุดคิดเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ครับเรื่องที่ว่าจะต้องมีงานข้างนอกอะไรนะครับงานต่อครับ
2: เคยลองคุยกันไหมคะคุยกันว่าเรารู้สึกยังไง
3: ผมก็บางครั้งก็ถามเขาครับแบบคุยอยู่พอ
2: แบบคุยกันดีๆเนอะไม่ต้องรอเวลาที่แบบรู้สึกแบบแย่แล้วค่อยใส่อารมณ์เนี่ยคุยกันแบบปกติชีวิตปกติแบบทำไงดีอะเรารู้สึกแบบนี
3: ้คุยครับพี
2: ่ค่ะเขาว่าไงบ้าง
3: หลังจากเกิดเหตุผมก็เหมือนพยายามแบบทำงานเป็นยังไงบ้างวันนี้ต้องคุยอะไรเงี้ยพยายามจะถามรายได้วันนี้เป็นไงอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: เจอไปออกกับลูกค้าหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ออกก็พยายามถามแบบไม่เจาะจงว่าเธอไปรับงานกับลูกค้าหรอออกไปต่อแบบที่เขาทำกันที่พัทยาอย่างนี้หรอ
1: ค่ะนะแต่ว่าในมุมพี่อ้อยนะถ้าเราตั้งใจจะคบกันอย่างจริงจัง พี่ว่าเรื่องแบบนี้ก็ถามได้ตรง
3: ๆใช
1: ่ไหมคะคือวันนี้เราเองพยายามจะหลบตรงนั้นหลบตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวคำตอบมันจะออกมาเป็นยังไงนะพี่เลยอยากให้เราต้องลองทำใจไปก่อนเลยนะคะว่าในความสุ่มเสี่ยงใดๆก็ตามถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรารับมือได้จริงๆไหมรับไหวไหมยอมรับได้จริงไหมเอาแบบซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนถ้าเรายังแบบก็รับได้นะพี่แต่ผมก็ยังไม่อยากให้เขาไปต่อกับเอ้าแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาบอกว่ามันจำเป็นต้องแปลว่าเรามองความสัมพันธ์ของเราเริ่มต่างกันแล้วนะ
2: นี่พี่ถึงได้บอกว่าเราการคุยกันนะคือพี่ไม่ค่อยแน่ใจถ้าเกิดเราจะคุยกันด้วยวิธีว่าไปเปล่าอ่ะ
1: อ้อมไปอ้อม
2: ทำหรือเปล่าอ่ะอย่างนี้หรือเปล่าป่ะคือยังไงเขาก็ต้องตอบว่าไม
1: ่ค่ะ
2: แล้วเราเชื่อป่ะล่ะเราก็ไม่เชื่ออยู่ดีถูกป่ะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันก็เลยยังไงการถามแบบนี้มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาคำว่าแก้ปัญหาของพี่หมายถึงว่าจับมือคุยกันเลยเนาะว่าวันนี้เรารักกันแล้วตอนเนี้ยเรารู้สึกไม่สบายใจกับอาชีพของเขาแต่เรารู้นะว่ามันเป็นความจำเป็นเราจะมาหาวิธีกันยังไงดีเช่นอาจจะหรือจะไปทำงานอื่นกันที่มันได้เงินน้อยกว่านี้แต่ว่ามันไม่สุ่มเสี่ยงหรือมันสบายใจกว่านี้
1: ค่ะ
2: หรือแบบเขาอาจจะมีวิธีว่าอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมเพื่อเราจะได้ไม่ระแวงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องคนสองคนน่ะแต่ก่อนอื่นคือต้องเช็คกันก่อนเนอะว่าเรากับเขาอะรักกันใช่ไห
1: ม
2: ใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าเขารักเราอย่างน้อยสุดเขาก็จะแคร์กับความรู้สึกของเรา
1: ค่ะ
2: แล้วเขาก็จะได้มาช่วยคิดในการแก้ปัญหาด้วยแต่ใดๆต้องไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังดูถูกเขาอยู่อะใช่ไหมการพูดแบบนี้ค่ะมันเส้นบาง
1: ๆค่ะ
2: เฮ้ยไปเปล่าอ่ะไอ้ก็บอกไม่ได้ไปดูถูกกันนี่หว่าเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตามที่เราตอนจบมันก็จะไม่จบสวยอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็เลยต้องมีวิธีในการคุยกันแบบคุยกันแบบเป็นทีมเดียวกันนะคุยกันแบบเราเป็นพวกเดียวกันเนาะแล้วเราจะหาวิธียังไงดีที่ทำให้ความรักของเรามันอยู่ยอมรับว่าเป็นความผิดก็ได้ถ้าสมมติว่ารู้สึกแบบเนี้ยเดี๋ยวกลัวจังเลยกลัวใจตัวเองว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีปัญหารักเราจะมีปัญหาเราจะหาวิธีแก้ยังไงแล้วถ้าสมมุตินะคะสมมติเขาจะยังอยากทำงานตรงนี้ต่อแล้วเขาเสนอวิธีแก้อะไรมาก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ่ะก็ไม่ผิดที่จะลองดู
3: ครับแต่หลังจากนั้นเขาก็ถามว่าความสัมพันธ์เราเนี่ยจะพัฒนายังไง
1: เอ้าทำไมเป็นคำถามนี้ล่ะ
3: ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเขาถามบอกว่าเราจะพัฒนากันยังไงผมก็บอกว่าแผนของผมเนี่ยถ้าทำงานที่เนี่ยเงินเดือนเขาปรับขึ้นหรือว่าสวัสดิการอะไรดีขึ้นเนี่ยผมก็ยังอยู่ที่นี่แต่ว่ามันจะเป็นงานออนไซต์ครับไปตามจังหวัดว่าจบไซต์หนึ่งไปไซต์สองอะไรอย
1: ู่
3: ที่บ้านที่ไหนเขาจะให้ไปที่ไหน
2: ต้องพี่ว่าอาจจะต้องถามเขาอะสิ่งที่เขาอยากให้เราพัฒนาไปคือเขาอยากได้ยังไงเหรอ
1: เหมือนเป็นคู่ที่หลบๆกับการที่จะคุยกันตรงๆอะ
2: เหมือนเราคุยกันแบบ
1: หลีกไปดีกว่า
2: หลีกไปหลีกมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวกว่าแต่ไม่พูดกันตรง
1: ๆค่ะไม่ว่าคำตอบจนคำตอบที่เราอยากได้หรือเปล่าก็ตามนะคะแต่พี่ว่าต้องคุยกันตรงๆแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่คุยกันตรงๆนะและถ้าเกิดวันนึงเราไปหึงนู่นนี่เขาก็จะวนกลับมาได้ว่าก็ถามแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าฉันทำงานแบบนี้เธอจะยอมรับได้หรือเปล่าเห็นป่ะ
2: แล้วพอหึงมากๆกลายเป็นดูถูกกันเลย
1: ค่ะหรือแม้กระทั่งเขาถามว่าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์จริงเป็นคำถามสร้างชาติมากเลยเนาะง่ายๆคือหนึ่งเธอเราเป็นแฟนกันใช่ไหมและเราจะทำยังไงดีนะที่เราจะมีเป้าหมายอนาคตในการที่มาใช้ชีวิตด้วยกันบางทีมันคือแค่นี้ค่ะแต่ไม่ว่าเธอในความสัมพันธ์ของเรามันจะพัฒนาไปถึงไหนตอบยากมากเลยอะถ้าพัฒนาต้องช่วยกันพัฒนาค่ะไม่ได้แปลว่าณจะพัฒนาหรือยังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไง
2: หรือถามนะว่าณจะพัฒนายังไงความสัมพันธ์มันต้องพัฒนาไปด้วยกันสองคน
1: ใช่
2: งั้นเราเลยต้องถามเขาไงว่าเราก็อยากพัฒนานะแล้วเขาอะอยากไปทางไหน
1: ค่ะ
3: แผนของเขาก็อาจจะทำตรงเนี้ยสักสองสามปีเก็บเงิน
1: ค่ะ
3: อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: สองสามปีของเขาก็ผมก็โอเคอยู่นะถ้ามันไม่ใช่แบบที่ผมคิดจริงๆ
1: คิดอะไรอยู่คะ
3: คิดว่ามีงานพิเศษนะคร
1: ับ อ๋อมีงานพิเศษ
2: พี่ว่านะแหละที่
1: ไม่ได้ยอมรับจุดนี
2: ้ไม่พูดความจริงเอาจริงๆอะค่ะตอนนี้ที่นะเป็นอยู่อะคือนะยอมรับไม่ได้ถูกเปล่า
3: ครับ
2: ถูกป่ะถ้านะยอมรับในอาชีพเขาได้จริงนะก็จะต้องไม่อยู่อย่างแบบเป็นทุกข์อย่างนี้สิ
1: ใ
2: ช่ไหมคะแต่เราพยายามจะบอกว่าผมก็ยอมรับได้นะอีก2ปีผมก็โอเคนะแต่เนี่ยคำว่าแต่มามันแต่ตัวโตมากอ่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแปลว่ามันต้องคุยกันไปเลยค่ะว่าเข้าใจนะในความจำเป็นถ้าจะออกจะ2ปีแต่2ปีเนี้ยเราก็เป็นห่วงตัวเองจังเลยว่าเรากำลังคิดมากอยู
1: ่
2: เราเป็นห่วงจังเลยว่าเดี๋ยวเขาจะแบบด้วยความจำเป็นใดๆแล้วต้องทำอะไรที่แบบเราก็เสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องพูดความรู้สึกเราให้เขารู้อะ
1: คือมันต้องชัดก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าแล้วไปทางไหนต่อ
2: แล้วทางนู้นก็บอกแล้วจะพัฒนาอย่างไงเห็นไหมว่าพวกคนละเรื่องอยู
1: ่นะเราก็ยังคลุมเครือกันไปคลุมเครือกันมาทั้งคู่ค่ะนะน้องยอมรับไปเลยว่าถ้าเกิดบังเอิญว่าน้องบอกว่าน้องรับไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะยังไงต่อพอผมบอกว่ารับไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเขาตั้งใจทำงานนี้งั้นก็ต้องเลิกพี่พูดตรงๆนะเลิกก็ต้องเลิก
3: ครับ
1: เพราะไม่อย่างนั้นน้องจะอยู่กับความทุรนทุรายแบบนี้ไปตลอดเขาไปทำงานติดต่อไม่ได้เอาล่ะเธอกำลังไปรับงานพิเศษหรือเปล่านะแล้วยังไงต่อนะเพราะทางฝ่ายเขาเองถ้าพูดตรงๆนะตามเรื่องที่น้องเล่านะพี่ว่าเขาก็มีความชัดเจนน้อยเหมือนกันนะเช่นเมาแล้วนะปึ้งหนึ่งแล้วหายไปเลยติดต่อยากมากแล้วพอ8โมงเช้ามาปั๊บนึงเธอขอโทษนะนี่เพื่อนเพิ่งมาส่ง
3: ครับ
1: คือตอนที่ชีวิตของเรามันหายกันไปอะนะนอนไม่หลับหรอกนะคิดไปสารพัดด้วยซ้ำ
3: ใช่ครับ
1: วันนี้ถ้าจะรักกันนะคะเราควรมีความชัดเจนของเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายก่อนและเดี๋ยวเราดูซิว่าเรารักกันมากพอจะรับเงื่อนไขนั้นได้ไหมแต่ถ้ารับไม่ได้จริงๆจะพยายามหยวนหยวนว่าได้พี่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปหึงไปงุ้งงิงงุ้งงิงกันระหว่างทางไปแสดงอาการไม่โอเคต่อกัน
2: คือถ้าจะยอมรับได้จริงๆอ่ะก็อาจจะต้องใจกว้างขั้นสุดไปเลยอ
1: ่ะ
2: เสี่ยงเป็นเสี่ยงกันอ่ะให้มันรู้ไปเลยว่าถ้าเราปล่อยแล้วมันจะเกิดจริงหรือเปล่าแล้วไม่ไหวล่ะก็ต้องเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นมันจะอยู่กันครึ่งๆกลางๆแบบนี
1: ้ยากเหมือนกัน
2: รักไประแวงไปมันเหนื่อยเนาะนั่นแหละ
3: ทีต่ออีกนิดหน่อยครับ
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะว่า
3: แล้วก็หลังจากเกิดเหตุมาครับเขากลับมาที่บ้านเราผมก็กลับไปที่บ้านพอดีบ้านเราอยู่ใกล้กันนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วทีนี้เราก็ไปกินเหล้าแล้วก็เปิดห้องพักใช่ไหมครับ
1: เปิดอะไรนะ
2: เปิดห้องพัก
1: เปิดห้องพักโอเค
3: เปิดโรงแรมแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าโทรศัพท์เขาจริงไว้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: ก็ไปเปิดดูไอ้ตรงแจ้งเตือนครับแต่ทีนี้ถ้าไปเห็นจินเดอร์ที่ฝรั่งแบบเขาทักมาพอดีเลยคร
1: ับอ๋อแปลว่าเขาเล่นแอป
3: ครับเหมือน
2: เป็นถามเขาไหม
3: เหตุที่สองครับจากที่ว่าหายไปจริงแล้วทำให้ตัดหน้ากว่าเดิมแล้วก็มาเจอทินเดอร์ที่แบบทำให้คิดวีครับ
2: แล้วเราถามเขาไหมคะเห็นแล้วอะ
3: ถามครับ
2: เขาว่าไง
3: ทำไมถึงคุยกันหรอเราแค่คุยแบบตามเพื่อนคุยแบบเห็นเพื่อนเล่นเราก็เล่นบ้าง
1: ค่ะ
2: เราถ้าเกิดเล่นแล้วไปเจอใครล่ะเราจะทำยังไงจะนะถามให้สุดดิคะ
1: ถามต้องถามให้
2: ถาม
1: เคลียร์ให้ชัดอะ
2: เพื่อนเล่นก็เล่นบ้างแล้วจบเงี้ยเหรอไม่โอเคเล่นไม่เป็นไรแล้วถ้าเล่นแล้วเกิดคุยกันไปแล้วไปเจอใครถูกใจหรืออะไรแล้วจะให้เราทำไงอ่ะ
3: ตรงนี้ผมคิดในวันนั้นไม่ทันผมไม่ได้ถามหรอก
1: ค่ะไม่เป็นไรเรามาคุยกันเพื่อการทบทวนก่อนนะเพื่อที่จะได้บอกว่าวันนี้ถ้าจะรักกับใครควรชัดเจนก่อนว่าเขาคนนั้นคือคนที่เราควรจะรักเขาจริงๆไหมถ้าเกิดเขาก็ยื่นข้อเสนอเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ย1ต้องรับให้ได้นะกับงานของเขาแต่อีกอันนึงนะต่อให้แบบว่าเป็นแฟนกันแล้วเขาเล่นแอปต่อให้เขาบอกว่าเล่นตามเพื่อนนะไม่มีใครสบายใจหรอกนะก็เราเป็นแฟนกันแหละเป็นแล้วอะแล้วยังไปนั่ง
2: ไปคุยกับคนอื่นทำไมใช่ไหมคะ
1: มันอยู่ที่เราม
2: ันก็มีสัญญาณอันตรายอยู่แต่เป็นแต่ว่าพี่แค่รู้สึกว่าก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนไปว่าจะเอายังไงแน่ถูกปะหรือบางคนเขาอาจจะยื่นข้อเสนอด้วยซ้ำไปว่าไม่หยุดเล่นถ้าเธอมีฉัน
1: ใช่
2: ก็ไม่จำเป็นต้องไปคุยกับคนอื่นแล้วเน
1: ี้
2: ยแล้วเดี๋ยวมันจะรู้เองว่าคำตอบของเขาจะทำให้เรารู้เองว่าเขารักเรามากพอหรือเปล่า
3: ครับ
1: นะคะ
3: ถ้ากลับไปเจอเขาอีกทีอาจจะมีพาร์ทสามครับ
1: โอเคได
2: ้ได้ได้
1: จะกี่พาร์ทก็ตาม
2: ลองคุยกันดู
1: นะแต่ถ้าจะรักกันต้องมีความชัดเจนของทั้งสองฝ่ายค่ะจะรักแบบงึมงำว่าไม่เป็นไรหรอก
2: เขาเรียกว่าต้องมีความตั้งใจในการที่จะรักกันและทำให้ความรักมันดี
1: ค่ะทั้งคู
2: ่ไม่ว่าจะด้วยแบบสถานการณ์แวดล้อมมันจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
2: เขาทำงานที่ไหนก็ได้นะแต่เขาต้องมีความตั้งใจก่อนว่าเออทำอะไรแล้วทำให้น้าไม่สบายใจ
1: ค่ะ
2: เขาต้องไม่ทำ
1: นะคะ
3: แต่น่าจะคำตอบก็น่าจะอยู่ในตัวมันนะครับตอนน
2: ี้ใช
1: ่คำตอบอยู่ในนั้นแหละแ
2: ต่ก็เอาให้ชัดๆไงคะน่าจะได้สบายใจไง
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องคิดเองเออเอง
1: ค่ะ
2: อาชัดๆแล้วนะว่าไม่ไหว
1: เอาคำตอบที่แบบเหมือนกับตะโกนใส่เราอะตอนนี้มันจะเป็นคำตอบแบบกระซิบกระซิบนิดนึงให้เราแบบคุมเครือคุมเครือว่าเอ๊ะหรือเปล่านะ
2: แต่ก็ถ้ายังไม่ได้ชัดเจนตรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปคุยกับคนอื่นนะคะ
1: ค่ะอ
2: ย่าเพิ่มตัวละครแล้วก็ยุ่งกันเข้าไปอีก
3: ครับผมก็ไม่อยากจะมีคนนึงเข้ามาแล้วทำให้
2: มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกการแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นจริงๆนะถูกปะมันก็แค่แบบเธอทำได้ฉันก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ในที่สุดแล้วอ่ะมันก็พังอยู่ดีเพราะฉะนั้น
3: ค่
2: ะค่อยๆแก้ปัญหาทีละคนไปถ้าคนนี้ไม่ไหวอ่ะสุดท้ายจบแล้วเราจะไปคุยกับใครอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึง
1: จบเป็นคน
2: ให้มันเป็นเรื่องๆไป
3: คร
2: ับ นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อ
1: ่
2: ะอาจารย์ช่วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีค่ะก็มีมุมนี้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่กึ่งจริงกึ่งเดาไปเรื่อย
2: ๆไปเรื่อยเอาไว้แหละจะรู้เลยคุยกันรู้เรื่องเนี่ย
1: นี่น้องบอกเดี๋ยวถ้ากลับไปเจอหน้าเดี๋ยวจะถามเหมือนที่พี่ถามน
2: ี่
1: เข้ามาเขาทำการบ้านทีละอันมาเรื่อยๆนะครับมาที่สายนี้กันคุณนิวค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์นิว
1: มาร
2: ักที่ต้องจ่ายค่ะมีอะไรคะ
1: ค่ะ
0: ก็คืออยากจะปรึกษาย่อยวิชอตนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวของหนูแล้วก็แฟนหนูแล้วก็ปัญหาของหนูกับเขาที่จะมีแม่ของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องตลอด
1: ค่ะยังไงคะว่ามาเลย
0: ก็คือหนูกับแฟนเนี่ยอายุเนี่ยก็คือแฟนหนูเนี่ย32ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วตัวหนูจะเข้า28แล้ว
1: โอ้โหเมื่อกี้ตอนฟังเสียงแล้วก็ดูจากคำถามพี่อ้อยนึกว่ามัธยมนะ คือเหมือนกับว่าในที่สุดแล้วมีเรื่องแม่ของเขาเข้ามา อยู่ในความรักโอเคโอ้นี่ก็แบบต่างคนต่างก็เป็นคนต้องเรียกว่าเป็นวัยของการสร้างงานละสร้างงานสร้างอาชีพกันไปจ้ะ
0: ด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดเนาะเราไม่ได้อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ความการใช้วิถีของชีวิตปกติก็คือแม่เขาก็ค่อนข้างจะโบราณเนาะค่อนข้างที่จะอายุแกเยอะอะเนาะค่ะแล้วแกก็คือพึ่งพาตัวเองคือขายของอะไรเงี้ยแกก็จะมีความคิดในแบบของแกว่ามึงไม่ทำขออนุญาตพูดคำไม่สุภาพนะไม่ทำอะไรอย่างนี้ไม่ทำนู่นไม่ทำนี่ไม่ทำนั่นมันก็จะกลายมาเป็นประเด็นในชีวิตของหนูและแฟน
1: ยังไงบ้าง
2: อะไรที่เขาบอกว่าไม่ทำนั่นคือเช่นอะไรบ้าง
0: อย่างตัวหนูอะค่ะทำงานโรงงานถูกไหมคะแฟนทำงานโรงงาน
1: ค่ะ
0: แฟนหนูเนี่ยค่ะจะไม่มีทำกะเขาจะมีแค่กะเช้าคนอย่างเดียวก
1: ็
0: คืองานแค่ช่วงเช้าค่ะดึกเขาก็จะไม่มีแต่ยังหนูอะหนูคือหนูต้องสลับกะหน
1: ู
0: ต้องมีกะ
1: ค่ะ
0: ด้วยความที่แบบหนูทำงานบางทีหนูเข้าดึกเข้าเช้าเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเวลาที่เราเลิกงานมาเนาะเราก็เหนื่
1: อ
0: ยพอประมาณแล้วเพราะว่าการทำงานของเรามันค่อนข้างที่ต้องเดิน
1: ค่ะ
0: ค่อนข้างที่ต้องอยู่ตลอดเวลาค่ะโดยที่เราไม่ได้พักนะพอเวลากลับมาก็จะเป็นประเด็นคือแม่ค่ะก็เหมือนจะพูดกับแฟนเขาจะไม่พูดกับหนูต่อหน้าเขาก็จะพูดว่าทำไมเมียมึงไม่ทำอย่างนี้ทำไมเมียมึงไม่ทำอย่างนั้นทำไมเมียมึงถึงปล่อยมึงทำหนูก็บอกว่าพอมันเป็นประเด็นที่ทะเลาะกันกับแฟนหนูอะเวลาที่หนูทะเลาะกับแฟนปุ๊บมันจะมีประเด็นเนี้ยคือแฟนหนูจะพูดตลอดว่าแม่เขาจะพูดอย่างนี้นะแม่เขาจะว่าอย่างนี้นะหนูก็โอเคเดี๋ยวจะหนูปรับให้ก็ได้ เพราะว่าถ้าหนูเหนื่อยเรื่องความที่ทำงานแล้วมันเหนื่อยอะค่ะมันไม่สามารถได้นะ
1: หลายๆบ้านก็แบบนี้ค่ะจะได้ยินคำนี้ทำไมเมียแกไม่ทำอันนั้นนะแล้วดูสิลูกชายของฉันเลยต้องเหนื่อยเลย
0: ใช่ด้วยที่ว่างานของเรามันทำแบบของเราทำโอด้วยอย่างเงี้ยนะคะทำแบบเลิกที12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันเวลาที่ว่ากลับมาเราก็ไม่อยากจะทำอะไรแล้วถูกไหมคะ
1: เข้าใจ
0: พอแบบเราก็อยากจะนอนอย่างเงี้ย
1: แล้วฝ่ายชายก็ตอบฝ่ายชายตอบแม่เขาว่าอะไรคะ
0: เขาก็ตอบว่าเดี๋ยวทำเองแหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันทำให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันว่างหรือว่าอะไรเดี๋ยวก็จะทำให้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะ
0: มันก็หมดประเด็นไป
1: ค่ะ
0: มันก็เลยแบบซอฟหายไปแล้วพอถ้าเกิดทะเลาะอีกมันก็จะคุกลับเข้ามาอีก
1: เรื่องเดิม
0: ใช่แม่ก็จะมีคำพูดของแม่เข้ามาอีกว่าทำไมไม่ทำทำไมไม่อย่างงู้นทำไมไม่อย่างงี้งานมันไม่ได้หนักหนูเข้าใจค่ะในบ้านเนี่ยแค่กวาดบ้านล้างจานอะไรเงี้ยหนูก็ทำได้แต่ด้วยความที่เราเหนื่อยเนาะกลับมา บางทีเราอยากจะแค่แบบล้มตัวลงนอนอาบน้ำนอนแค่นั้นเช้ามาเราก็ต้องไปสู้ต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจเพราะว่าด้วยความที่แม่แฟนหนูเขาค้าขายอะ
1: ค่ะ
0: ค้าขายเนาะเขาก็จะแบบตื่นแต่เช้าได้ทำไมเขาตื่นแต่เช้าได้ไปไหนทำอะไรนู่นนี่นั่นกลับมาทำไมยังนอนอยู
1: ่ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวหนูต้องการการพักผ่อนแล้วคือตัวหนูเองหนูก็มีโรคประจำตัวไงคะ
1: ค่ะ
0: หนูก็ต้องการการพักผ่อนต้องการอะไรถ้าเกิดหนูนอนไม่พออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ร่างกายหนูเองไม่ไหวหนูไม่สามารถทำงานได้อะไรเงี้ย
1: ค่ะนั่นแหละพี่ถึงรู้สึกว่าคนกลางอ่ะคือคนที่เป็นทูตสันติภาพเลยนะคือและการเป็นทูตสันติภาพนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเดี๋ยวคนตื่นเดี๋ยวเขาก็ทำเองแหละคือบางทีคนกลางก็ต้องมีแอคชั่นพิเศษเหมือนกันนะนิวเช่นสมมติว่าเอ้ยแม่นิวอะทำงานหนักมากนะผมอะงานยังหนักไปเท่านิวเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันหรือแม้แต่นิวเองเหมือนกันคือตอนนี้พี่รู้สึกว่าแม่เขาก็เหมือนถือไม้บรรทัดอันนึงนิวก็ถือไม้บรรทัดอีกอันนึงเพราะนิวรู้สึกว่าฉันจะนอนฉันจะนอนเข้าใจไหมว่าฉันเหนื่อยทางแม่ก็บอกว่าทำไมลูกสะใภ้ไม่ช่วยลูกชายฉันเลยเราก็เลยจะกลายเป็นคนที่อยู่คนละข้างกันแล้วคนที่เหนื่อยที่สุดไม่ใช่นิวแล้วนะคือคนกลาง
0: ด้วยความที่หนูอยู่บ้านเขาด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นไปได้หมดและหลายๆคนก็เจอปัญหานี้จริงๆแล้วนิวกับแฟนต้องคุยกันแบบเธอเราว่ามันเป็นปัญหาเดิมอะแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเธอเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมเราถึงยังไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้
0: แฟนหนูไม่เข้าใจเลยพี่เพราะว่าเขาก็จะพูดในหลักของเขาว่าฉันก็ทำงานเหนื่อยมากลับมาฉันต้องมาทำให้เธอด้วยเหรอ
1: เห็นป่ะปัญหาหนูไม่ใช่แม่เข้าใจหรือยัง
0: ตัวเขาด้วย แล้วตอนนี้หนูเริ่มไม่มั่นใจกับเขาในการเป็นผู้นำครอบครัวของเขาเพราะเวลาเจอปัญหาอะไรทุกอย่างเขาจะต้องดึงแม่เข้ามาและตัวเขาเองไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยค่ะหนูเลยมองว่าในอนาคตหนูไม่สามารถจะไปต่อกับคนคนนี้ได้และตอนนี้หนูก็กำลังมีปัญหากับเขามันซึ่งมันทำให้หนูเห็นว่าหนูไม่สามารถแบบที่จะฝากชีวิตกับเขาได้เลยเขาโตแค่อายุค่ะแต่ว่าความคิดเขาไม่ได้โตเพราะว่าหนึ่งเขาไม่เคยมีแฟนค่ะเขาไม่เคยมีแฟนเขาเป็นคนโสดเนาะมาอยู่ตั้งนาน30กว่าปีเพิ่งจะมามีหนู
2: ก็มามีหนูเป็นแฟนคนแรกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเพื่อนมีหนูเป็นคนแรกอ่ะก็ไม่
1: แล้วหนูคิดว่ามันปัญหาของมันคืออะไรสมมติว่าเฮ้ยเขาเพิ่งมีแฟนคนแรกแล้วทำไมหนูถึงคิดว่าการมีแฟนคนแรกทำไมคะมันมีข้อบกพร่องอะไรหรือหนูถึงรู้สึกว่า
0: ตัวหนูอะค่ะก็มีแฟนมาเนาะหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คือตัวเขาไม่เคยมีแต่บางครั้งคำพูดของเขาคือจะเอาการประสบการณ์ที่หนูมีแฟนคนหลายๆคนหรือเพื่อนหนูอีกคนที่ว่าสนิทกันรุ่นพี่ที่ทำงานที่ว่าหนูคอยปรึกษามาพูดว่าจะเอาประสบการณ์เนี่ยมาบอกเขาหรอว่ามีประสบการณ์มากกว่าเขาหรอที่เขาโตกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่มันใช
1: ่ตรรกะประหลาดไม่มาคิดที่พี่งงคือแบบว่าทำไมอ่ะการมีแฟนคนแรกกับการมีแฟนมาหลายคนมันทำให้เขากลายเป็นแฟนที่ดีขึ้นยังไง
2: นิวเป็นแฟนกับเขานานยังคะเนี่ย
0: หนึ่งปีค่ะ
2: เท่าไหร่นะลูก
1: ปีเดียว
0: ปีค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อยังไม่มีลูก
0: ยังค่ะหนูคือแบบอยากเปรียบเทียบว่าเธอลองมองรอบตัวมั่งไหมว่าการใช้ชีวิตครอบครัวคนอื่นอ่ะการดำรงชีวิตของคนอื่นอ่ะเธอดูมองดูได้มั่งไหมว่าเขาเป็นยังไงไม่ใช่แค่ว่าเธอมองว่าเธอไม่เคยมีแฟนใช่ไหมแต่เพราะนั้นเธอแบบอะไรก็ฉันถูก
2: เอาจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเคยมีแฟนหรือไม่มีนะแต่เขาก็อายุ
1: ใช่ค่ะ30แล้วใช่ไหม30กว่าแล้วใช่ค่ะ
0: แต่คือเขาชอบคิดค่ะว่าแบบประมาณว่าเธอจะเอาประสบการณ์ที่เธอมีแฟนหลายคนมาสอนฉันไม่ได้ประมาณนี้หมายถึงว่าเขาเหมือนว่าเขามีความคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่ากับประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะมันเหมือนอย่างที่พี่อ้อยว่าตะกี้ค่ะว่าจริงๆเอาจริงๆนะปัญหาอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาที่แม่ละมันเป็นปัญหาที่แฟนหนูแหละที่เป็นคนกลางที่ไม่ได้สามารถจะบริหารจัดการอะไรได้
1: ค่ะและไม่เกี่ยวกับว่าเคยมีแฟนหรือไม่เคยมีแฟนด้วยนะแต่มันอยู่ที่ว่าหนึ่งรักฉันหรือเปล่านะ คือคนเราเวลารักกันนะคะพี่ก็เห็นบางบ้านเนาะอุ้ยแฟนเหนื่อยมากฝ่ายชายนี่ลุกขึ้นมาทำทุกสิ่งทุกอย่างทำอาหารไว้ให้ด้วยอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเขามีแฟนมาหลายคนแล้วเขาเลยมีประสบการณ์นะแต่เขารักเหมือนกับคนแบบมีลูกคนแรกอ่ะคนเราไม่เคยมีลูกแต่เขาเป็นแม่ที่ดีเชียวเพราะว่าเขาก็เรียนรู้จากความรักของเขา เพียงแต่แค่ตอนเนี้ยพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเองอยู่เป็นทีมเดียวกันกับหนูอะ
0: ค่ะ
1: เขาแปะมือกับแม่ในการมาบอกว่าทีฉันเหนื่อยยังทำเองได้เลยเอ้ากลายเป็นว่าเธอแปะมือกันด่าฉันนี
0: ่มันก็เลยเหมือนเป็นความบั่นทอนในชีวิตของเราว่าบางทีเราทำกลับมาเหนื่อยแล้วเราต้องมาเจอการพูดอะไรอย่างนี้ด้วยมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากอยู่ตรงนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูอยากจะออกไปแต่ตอนเนี้ยหนูอ่ะทำเรื่องแบบจะซื้อรถอะค่ะรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแฟนหนูเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวฉันหาดูให้ฉันแต่หนูมัดจำไปแล้วแล้วหนูอยากจะแบบมีรถเป็นของตัวเองเพราะว่าหนูอยากจะไปทำงานเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องยืมแม่แฟนเพราะเวลานั้นเขาก็จะมาพูดรับหลังว่าเขารถเขาไปใช้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้ระวังแค่เขาว่าหนูเขาลูกเขาก็โดนค่ะโดนหนักกว่าหนูอีกแล้วแฟนหนูก็จะพูดว่าฉันโดนมาทั้งชีวิตแล้วไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแม่ฉันก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: หนูก็เลยเพราะว่าเข้าใจแต่เธอจะให้แม่เธอขกสับด่าทอเธอด้วยคำหยาบคายแบบนี้ทั้งชีวิตเหรอเธอไม่คิดจะแบบออกไปสร้างอนาคตเพื่อเป็นของตัวเองเหรอเธอไม่อยากมีอนาคตมีชีวิตของเธอเหรอแต่หนูก็จะพูดว่าฉันมีแม่คนเดียวแล้วถ้าฉันไปแม่ฉันจะอยู่ใครหนูก็เลยตอบว่าอ้าวแล้วฉันมีแม่หลายคนเหรอ
1: เนี่ยคู่เนี่ยจะทะเลาะกันอีกนานนิว
2: เพราะอะไรไหม
1: พี่รู้สึกว่าเขาพูดเขาก็ไม่ผิดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงฝั่งหนูพี่ก็ไม่ผิด
2: สิ่งที่เขาพูดมามันไม่ได้ผิด
1: ใช่
2: แต่สิ่งที่นิวเป็นมันก็ไม่ได้ผิด
1: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่ต้องทบทวนคือเราสองคนยังรักกันมากพอที่จะไปต่อกันหรือเปล่าคือตอนนี้พี่ฟังเองพี่ก็รู้สึกเหมือนกับแม่ว่าตัวนิวเองก็ดูเหมือนแบบเริ่มรู้สึกไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่อ่
0: ะ
2: เริ่มอยากจะไปจากตรงนี้แล้วอ่ะ
0: ใช่มันบั่นทอนจนแบบทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวอะค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตเหมือนเรากลับมาบ้านแล้วเราอยู่บ้านใครก็ไม่รู้ที่เราไม่หลุดอะกลับมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนอะไรมั่ง
2: ค่ะสมมติค่ะสมมติไปที่สุดเลยว่าหนูไม่ไหวแล้วเนี้ยหนูจะเดินออกไปจากตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมคะ
1: เออถ้าเลิก
0: เออตอนนี้หนูมีปัญหาคือหนูไม่มีรถเป็นของตัวเองแต่หนูทำเรื่องซื้อรถอยู่ค่ะแล้วแฟนเขาก็เหมือนประมาณว่ากลัวว่าหนูจะเอาความรู้สึกตรงๆจากที่ว่าทะเลาะกันเมื่อคืนนะคะโดยที่มีเพื่อนอีกคนมาอยู่ด้วยก็คือในความรู้สึกของเราอ่ะเขาไม่อยากให้เราไปโดยการที่เขาด่าทอเราหรือว่าเราว่าให้อยู่เฉยๆก่อนได้ไหมเดี๋ยวเขาไปค้นหาเองรถตรงนี้อย่าใจร้อนหรือว่าอะไร
2: ไม่พี่ว่ารถไม่ใช่เรื่องประเด็น
0: ใช่
2: เอาถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดนิวไม่นับเรื่องรถแล้วกันเอาเรื่องรถวางไว้ก่อนถ้าหนูรู้สึกว่าหนูแบบว่าไม่ไหวแล้วจริงๆหนูบอกเลิกกับเขาอะค่ะหนูจะสามารถทำได้ไหมเช่นเรื่องใหญ่ๆก็เช่นว่าหนูทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้หนูมีบ้านของตัวเองมีพ่อแม่ของตัวเองที่ต้องกลับที่จะกลับไปได้ไหมหรือบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้รถเนี่ยซื้อตรงนี้หรือซื้อตรงไหนก็เดี๋ยวซื้อทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้มันมีเรื่องอื่นที่ต้องคิดนิวคิดว่าเลิกกับเขาได้ไหมสมมติ
0: ใช่แต่ว่าบ้านหนูต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าบ้านหนูกับบ้านเขาอยู่คนละตำบลกันอยู่ในจังหวัดเดียวกันในอำเภอเดียวกันนะคะแต่ว่าบ้านของเขาเนี่ยใกล้ที่ทำงานหนูมากขนาดหนูสามารถเดินไปทำงานได้เลยมันเลยเป็นปัญหาตรงนี้ที่ว่าหนูอ่ะถ้าเกิดหนูออกจากบ้านเขาตอนเนี้ยหนูอ่ะบ้านหนูก็ยังไม่มีรถใช่ไหมคะมีแค่รถยนต์รถใหญ่เงี้ยจะเอามาจอดที่ทำงานมันก็ลำบากไงคะแล้วก็พ่อก็ยังต้อง
2: หนึ่งอันหนูยังวนอยู่เรื่องรถเยอะ
1: งั้นหนูก็อยู่ไป
2: นั่นสิไม่คืออย่างที่บอกค่ะถ้าหนูคิดว่าจะเลิกกับเขาโอเคมันอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าหนูต้องกลับบ้านแล้วต้องเดินทางไกลโอเคงั้นหนูต้องซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วเงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นเงินของหนูหรือเปล่าหรือต้องไปเอาเงินเขามาซื้อ
0: เป็นเงินของหนูแต่เขาเดือดร้อนเหมือนเขาซื้อให้หนู
2: ไม่ใช่สิถ้าหนูเลิกกับเขาแล้วหนูก็ไปซื้อเองได้ไงค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ไม่ต้องพึ่งเขาแล้วไงใช่ปะ
0: ก็ซื้อเองแต่เขาเดือดร้อนเหมือนประมาณว่า
2: ไม่ใช่พี่กำลังพูดถึงว่าหนูเลิกกับเขาแล้ว
1: ถ้าเลิกแล้ว
2: ถ้าเลิกแล้วเขาคงไม่เดือดร้อนแล้วแหละเพราะเลิกกันแล้วไง
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมคะตอนนี้พี่ถึงได้ทบทวนเรื่องเลิกกันพี่ไม่ได้หมายว่าพี่ยุให้หนูเลิกกับเขานะแต่พี่คิดว่าเออถ้ามันไม่มีความสุขขนาดนี้ถ้ามันมีปัญหาขนาดนี้ก็ต้องเลิกกันแหละแต่เลิกกันแล้วอ่ะหนูรอดไหม
0: รอด
2: เออถ้ารอดก็หนูก็สบายใจแล้วว่าหนูเลิกก็ได้แต่ถ้าหนูแต่นี่แปลว่าหนูมีทางเลือกหนูจะอยู่แบบเนี้ยแฟนเขาไม่เปลี่ยนอ่ะเขาเป็นแบบนี้หรือหนูไปละหนูไม่เอาดีกว่าหนูมีสิทธิ์เลือกแต่เนี้ยอยู่ที่หนูแล้วว่าหนูจะเลือกยังไง
1: ค่ะเพราะถ้าหนูบอกว่ามันไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่านี่มาเดินไปทำงานได้หนูก็อยู่ต่อแล้วก็ต้องทนให้ได้นะเพราะหนูเลือกบ้านใกล้ไง
2: หนูเห็นแค่ว่ามันมีประโยชน์ที่บ้านใกล้ไง
1: ค่ะใช่ป่ะไม่งั้นหนูจะติดล็อกไปหมดพี่คะหนูต้องทำไงคะพอบอกให้ทำอย่างนี้ไม่ได้อะค่ะเพราะตอนนี้บ้านใกล้เอ้าพี่ถึงจะบอกว่าทั้งนั้นต้องอยู
2: ่เออถ้าไปอยู่บ้านเนี่ยอ๋อซื้อมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วเขาเดือดร้อนเดือดร้อนก็ช่างเขาทีก็จะเลิกกันแล้วไงใช่ไหมคะค่อยๆ คิดก็ได้ลูกยังไม่ได้ต้องเลิกกับเขาตอนนี
0: ้ว่ารักเขาไหมรักเขานะคะอยากให้เขาแบบมันคือเขาก็เปลี่ยนเพื่อเรามาค่อนข้างระดับหนึ่งจาก
2: เอาจริงนะหนูยังไม่ได้อยากไปไหนหรอกอ่ะจริง
0: เพื่อนหน
2: ูเมื่อกี้พี่ถามว่าเหมือนไม่ค่อยรักเออหนูไม่รักครับพี่หนูอยากไปจากตรงนี้พอแป๊บนึงหนูบอกเออความจริงหนูก็ยังรักเขาอยู่เห็นไหมคะนิวต้องคุยกับตัวเองให้เสร็จก่อนลูกคุยกับตัวเองให้ดีก่อนว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วหนูต้องการอะไรกันแน
1: ่
2: สมมติหนูยังรู้สึกว่ายังรักเขายังอยากอยู่ที่นี่อยู่กับเขาหนูก็อาจจะต้องยอมอ่อนลงในอะไรบางอย่างถึงแม้ว่ากลับมาจากทำงานแล้วจะเหนื่อยหนูก็อาจจะต้องลงทุนทำอะไรบ้างเพื่อให้แม่เขาเห็นว่าหนูทำแล้วนะประนีประนอมอะค่ะเพื่อจะไปอยู่ต่อแต่ถ้าหนูก็แบบไม่ฉันไม่ทำงานฉันจะนอนแต่ฉันก็ยังรักแฟนไม่อยากไปไหนฉันก็อยากซื้อมอเตอร์ไซค์ด้วย ตอนนี้พี่จะเริ่มรู้สึกว่านิวเอาแต่ใจตัวเองละคือหนูจะเอาซะทุกอย่างเลยมันไม่ได้หรอก
1: หรือแม้แต่การที่เขาหนูไปบอกเขาว่าไม่อยากไปมีอนาคตหรอทำไมอะ การอยู่กับแม่เขาไม่มีอนาคตตรงไหนใช่ไหมคือบางทีบางอันเนี่ยพอหนูเอาแต่ใจเยอะๆปั๊บนึงอะแล้วพอเขาบอกว่าเขามีแม่คนเดียวเพื่อที่จะบอกกับหนูว่าไม่ว่าแม่จะเป็นยังไงเขาก็รักแม่หนูเดินไปเถียงเขาว่าแล้วฉันมีแม่หลายคนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรากำลังทะเลาะกันคนละเรื่องมากอะใช่ไหมคะ
2: ตั้งสติดีๆลูก
1: นะเขามาเป็นแพ็กเกจเอางี้ก่อนเขามาเป็นแพ็กเกจแม่เขาเป็นแบบนี้และตัวเขาเป็นแบบนี้หนูรักเขามากพอที่จะรับแพ็กเกจนี้ไหมไม่ค่ะหนูรักแต่เขาแล้วให้เขาเอาแม่ไปที่อื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไงเพราะนั่นคือแม่เขา
2: ใช่ไหมคะแต่ถ้าหนูจะอยู่ต่ออย่างสันติสุขหนูก็ต้องยอมโอนอ่อนอะไรบางอย่างบ้าง
1: ในบางเรื่อง
2: ในบางเรื่อง
0: คือข้างหลังมาก็คือเราก็ยอมแหละเราก็พอทำนิดๆหน่อยๆของเราเท่าที่เราทำได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ให้ลูกเขามาทำให้เราเยอะเพราะว่าเหมือนแม่เขาก็จะว่าแบบเออให้ลูกเขามาทำให้เราเยอะจนเหมือนมันจะติดเป็นนิสัยที่เราจะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ลูกใครๆก็รักเอาพูดตรง
0: ๆนั่นใช่ใช่เข้าใจค่ะ
1: เราเป็นสะใภ้นะสะใภ้ยังเป็นคนนอกอยู่นะวันเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: เหมือนหนูเขาจะบอกว่าเวลาแม่อยู่อ่ะทำสิทำให้เห็นหนูก็จะพูดว่าฉันถ้าฉันทำฉันไม่อยากให้แม่มายืนมองว่าเออฉันทำ
2: ต่อหน้านั่นแหละนั่นแหละตอนนี้พี่เริ่มย้ายปัญหาละปัญหามาอยู่ที่ตัวนิวด้วยละ
1: เออไม่ใช่แฟนหนูอย่างเดียวละ
2: เออใช่ไหมคะ
0: จะไม่อยู่ทั้งวันไงคะหนูก็จะทำของหนูไปแต่แฟนเขาบอกว่าเหมือนเวลาเมื่อแม่อยู่ให้ทำหนูบอกว่าฉันทำได้แต่ว่าคือฉันจะมาทำต่อหน้าแม่ทำไมมันเหมือนสร้างภาพฉันก็จะทำเวลาที่ว่าแม่ไม่อยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่พี่เข้าใจผู้ชายนะอย่างน้อยให้เขารู้สึกว่าแม่ไม่เห็นหรอว่านิวก็ทำเนี่ยนิวก็เหนื่อยนะ
2: แต่นิวบอกไม่ได้สิฉันไม่ต้องการสร้างภาพนิวเห็นหรือยังว่าปัญหามันอยู่ที่ไหน
1: พี่เข้าใจฝ่ายชายพี่เข้าใจฝ่ายชาย
2: หนูเอาอย่างใจตัวเองทุกอย่างไม่ได้นะคะหนูต้องเข้าใจถ้าหนูจะไปต่ออยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
2: ก็จริงๆแล้วเขาก็มีแม่คนเดียวอย่างที่บอกแหละเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหนูดึงแม่มาเป็นเพื่อนมาเป็นพวกหนูได้นะหนูจะมีชีวิตที่มีความสุขเลยแหละ
1: แล้วคนกลางจะได้สบายใจขึ้น
0: แต่ในเป็นเรื่องที่แบบว่าหนูไม่บอกว่าที่ว่ามันสร้างภาพคือแบบว่าก็คือเหมือนหนูตื่นมาจากนอนเวลาหนูทำงานกับมันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาไม่อยู่อย่างเงี้ยหนูก็คือทำอะค่ะกวาดบ้านหนูบ้านอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วไงค่ะหนูก็ทำ
2: ใช่ใช่แต่ถ้าข่าวว่าหนูทำแล้วแม่เห็นด้วยอะหนูคิดว่ามันไม่ดีตรงไหนหรอเผื่อแม่จะได้เข้าแม่จะได้เข้าใจหนูมากขึ้นไงว่าหนูก็ทำ
0: ค่ะแต่เขาไม่ค่อยอยู่ทั้งวันอะค่ะพี่บางช็อปเปอร
2: ์เอาตอนที่เขาอยู่อะเอาตอนที่เขาอยู่อะทำไ
1: หนเอาใหม่อีกทีนึงถ่ายคลิปหรือแน่น้อง
2: ค่ะ
1: ทำดีก็ต้อง PR เช่นแม่ห้องแม่ไม่ต้องถูเองก็ได้นะ
2: เดี๋ยวถูให้
1: เดี๋ยวหนูถูให้แม่ไว้ใจหนูเปล่าแม่นั่งชี้นิ้วให้หนูก็ได้เดี๋ยวหนูจะได้เช็ดให้เพราะว่าแม่เนี่ยแก่แล้วนะพี่ว่าการแสดงออกซึ่งความน่ารักไม่เห็นมีอะไรยากเลย
0: อยู่บ้านก็ปกติค่ะถ้าเกิดหนูแบบนู่นนี่หนูก็ช่วยแกทำของทำอะไร
1: ซะหน่อยเราเปลี่ยนปากเขาไม่ได้หนู
0: ค่ะ
1: นั่นก็เป็นแม่เกิดก่อนเราอีกใช่ไหม
2: ค่ะถึงในสุดเขาก็เป็นแม่ของคนที่เรารักไง
1: ค่ะ
0: ใช
2: ่ค่ะนะโอเคขอบคุณค่ะนิวสวัสดีค่ะ
1: นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโถเห็นไหมมันถือไม้คนละอันและฉันจะไม่ยอมวางไม้ของฉันหรอกนะนะคะ
2: คุณที่มีปัญหาเรื่องคุณแม่ผัวลูกสะใภ้ทั้งหลายฟังไว
1: ้ค่ะบางทีคนตรงกลางเขาเหนื่อยมากนะคะแล้วถึงได้บอกไงเขาเข้าใจลูกชายเขานะเขาถึงบอกว่าก็ทำต่อหน้าแม่หน่อยเขาจะได้
2: เขาก็พยายามในรูปแบบของเขาแหละ
1: ใช
2: ่ก็คือ แม่บอกให้ทำพอเขาไปทำช่วยแม่ก็จะด่าอีกไม่พอใจอีกว่าลูกต้องไปเหนื่อยแม่ลูกก็เลยบอกว่าเอางั้นเธอทำหน่อยนะทำให้แม่เห็นหน่อยนึงฉันหน่อยให้แม่เขาสบายใจบางทีมันเรื่องมันอาจจะไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราพยายามคิดก็ได้นะคะ
1: และเดี๋ยวนะจะมีคนบอกว่าทำไมเราต้องยอมคะเอาก็ถ้าไม่ยอมก็ตีกันในบ้านแตกเลย ใช่ป่ะคะมันมีแค่สองอย่างเพราะคนกลางเหนื่อยที่สุด
2: เพื่อความสงบสุขของการอยู่ร่วมกันบางทีก็ต้องยอมกันไปบ้างเธอยอมฉันยอมเธอก็ว่าไป
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะอัปเดตแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ในครับ Friday ค่ะ
4: รักที่ต้องจ่าย
5: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
7: ว้าว
6: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
3: ่รักที่ต้องจ่าย
4: เฮ้อแต่หายใจแต่ละสายมีเรื่องให้ต้องเรียนรู้
5: ค่ะ
4: นะคะที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆแหละที่ไว้วางใจและโทรมาเล่าให้ฟัง
5: ใช่ๆคือเราก็พยายามมองอย่างคนกลางเลยพี่อ้อยเนาะ
4: ใช่ๆ
5: มองอย่างคนที่ไปเข้าข้างใครทั้งสิ้น
4: ไม่ได้เข้าข้าง
5: พยายามหาวิธีว่าแบบจะทำยังไงกันดีนะถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้ที่บ้านช่วยคิดได้นะคะ
4: ค่ะว่ายังไงดีเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ชอดหลังไมค์เลยว่าเอาจริงๆน้องสายเมื่อกี้เขามีบุคลิกที่เหมือนกับแม่ฝ่ายชายมากนะคือเหมือนต่างคนต่างจะมีความแบบไม่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นนะคะก็ในเมื่อวันหนึ่งมันต้องอยู่ด้วยกันอ่ะก็อยู่กันอย่างสันติสุขแล้วกันไม่ต้องรักกันมากก็ได้พูดตรงๆนะไม่จำเป็นต้องมารักหนูก็ได้ค่ะแม่แต่ขอให้อยู่กันอย่างสงบสุข
5: มันมีอันดึกมาเมื่อกี้มันเป็นยุทธวิธีอันหนึ่งส่วนพี่เสนอทางออกว่า
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ให้เลิกน้องจะมีเหตุผลนี้ทันที
4: รถนะคะพี่รถ
5: แต่ว่ายังไม่ได้อยากเลิกไงคะยังอยากอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ยอมทำอะไรให้มันดีขึ้นด้วยนะ
4: มันไม่ใช่เรื่องรถมันคือเรื่องรัก
5: ค่ะ
4: แต่พอรักเสร็จปั๊บช่วยเปลี่ยนแม่เขาด้วยนะคะช่วยให้แม่เขาเข้าใจหนูว่าหนูกลับมาหนูต้องนอน
5: เราเปลี่ยนโลกไม่ได้หรอก
4: ยิ่งเปลี่ยนแม่เขายิ่งเปลี่ยนยากเข้าไปอีกนะคะอาสายนี้น่าจะเป็นสายส่งท้ายของค่ำคืนนี้นะคะคุณพิมพ์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะค่ะรักที่ต้องจ่ายค่ะพิมพ
4: ์ค่ะเจออะไรมา
6: หนูกับสามีค่ะ
4: ค่ะ
6: ก็อยู่ด้วยกันมา19ปีค่ะแล้วก็มีลูก2คนค่ะคนโตอายุ11ขวบคนเล็ก8ขวบค่ะ
4: ค่ะ
6: แล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็อยู่ด้วยกันปกติเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอดแล้วก็มีช่วงนึงที่เขาโดนคดีอะค่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำ
4: คดีอะไร
6: ช่วงนั้นเป็นเกี่ยวกับแรงงานนะคะพี่อ้อยพี่ชอด
4: ค่ะ
6: ค่ะเขาไม่ได้จ่ายค่าจ้างก็เลยแบบโดนไป5เดือนค่ะ
4: อืมค่ะ
6: ค่ะแล้วช่วงนั้นคือหนูก็ต้องเลี้ยงลูกเนาะ2คนแล้วก็ไปแบบไปฝากตังค์ให้เขาไปดูแลเขาในนั้นก็คือซื้ออะไรให้เขาอยู่ในเรือนจำช่วง5เดือนนะคะ
4: ค่ะ
6: แล้วก็พอออกมามกราก็ไปรับเขากลับบ้านปกติเลยค่ะแต่ช่วงนั้นก็บอกลูกว่าพ่อไปทำงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ไทยเนี่ยค่ะพี่อ้อยพี่ชอดก็ไม่อยากให้ลูกรู้เนี่ยค
4: ่ะ
6: แล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็ขอไปทำงานจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะคะ
4: ค่ะ
6: เขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาปกติค่ะสงกรานต์ก็มาก็ไปบ้านกันแล้วก็พาลูกไปเที่ยวสงกรานต์ปกติแล้วก็กลับมาสงกรานต์เขาก็กลับไปทำงานที่ภาคอีสานปกติเหมือนกัน
4: ค่ะ
6: แล้วพอพฤษภาจะเปิดเทอมก็กลับมาก็พากันไปเที่ยวก่อนลูกเปิดเทอมอะค่ะก็ไปนอนดอยไปเที่ยวปกติเลย
4: ค
6: ่
4: ะ
6: แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปทำงานหาเงินมาช่วยเรื่องค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้ว

0: เพราะการเนี้ยค่ะแล้วก็แต่หลังจากนั้นอ่ะหนูเพิ่งมารู้ว่าตอนที่เขามาขอเนี่ยค่ะในเฟซเขาอ่ะเขาก็บอกว่าไปมาก็คือยังไงสถานะยังไงหนูถึงรู้ว่าพวกเขาคบกันหลังจากที่เขามาขอสถานะเมียกับหนูอะค่ะ
1: ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนมาขอเหรอคะ
0: ใช่ค่ะมาขอกับแม่เขาค่ะพี่อ้อย
1: แม่มาด้วย
0: ใช่ค่ะแม่ผู้หญิงคนนั้นมาด้วยค่ะ
1: คือมาสู่ขอสามีของบ้านนี้ไปเป็นสามีของลูกสาวฉันเถอะอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขามาขอสถานะเมียไม่ให้หนูคบกับผู้ชายคนนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะให้หนูเลิกติดต่อใ
1: ช่ลงไปไกลมากจริงนะเอาเรามีลูกไงแล้วถามเขาไหมคะว่าเราลูกล่ะ
0: หนูก็ถามเหมือนกันว่าลูกจะทำไงเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาลงทุนทำธุรกิจให้เงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแบ่งเหมือนเงินกองสีให้ไงคะพี่อ้อยแต่ว่ามันไม่เคยได้เลยไงคะพี่อ้อยพี่ชอต
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้มันมาไกลขนาดนี้เน
2: า
1: ะ
2: วิวัฒนาการไปไกลมาก
1: นะคะแล้วคนกลางว่าไงคะพิม
0: เขาไม่คุยเลยค่ะเขาให้หนูคุยกับผู้หญิงกับแม่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่อยู่บนตัวเลยค่ะแล้วเขาก็ไปดูลูกแข่งกีฬาคือเขาไม่คุยจนถึงวันนี้เขาก็ไม่คุยไม่เคลียร์ค่ะ
1: ฮะเอ้าแล้วถ้าไม่คุยไม่เคลียร์แล้วผู้หญิงยังไงอะคะอุตส่าห์เอาแม่มาขอ
0: ก็เขาก็มั่นใจว่าเขาคบกันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: พิมพ์คะจริงๆแล้วอดีตที่ผ่านมาใน10กว่าปีที่คบกันมาน่ะเกือบ20เชียวนะมันเคยมีเรื่องของการนอกใจมาบ้างไหมคะหรือว่านี่คือครั้งแรก
0: มีค่ะก่อนหน้านี้เขาก็มีแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้บอกหนูเพราะว่าคือหนูให้คำขาดเขาว่าถ้าหนูรู้ว่าเขาคบกับผู้หญิงคนนั้นหนูก็จะเลิกกับเขาค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรเขาแค่ทำงานด้วยกัน
1: เอาละสิแล้วตอนนี้ความจริงมันอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะแล้วหนูคิดยังไง
0: ตอนนี้หนูไม่ได้คิดละคือถามว่าหนูอยากได้ผู้ชายคนนี้ไหมหนูก็ไม่อยากได้แต่หนูแค่ความรับผิดชอบเรื่องลูกเท่านั้นค่ะแล้วก็หนี้สินที่แบบเขาอะใช้ชื่อพ่อหนูกู้เงินธ.ก.ส.อะค่ะ
1: อ้าวแล้วหนูมีทะเบียนสมรสไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: เนาะคือในหลักการทางกฎหมายมันไม่มีอะไรเป็นตัวการันตีแล้วนะในครอบครัวเราเราต้องยอมรับความจริงก่อนใช่ไหมคะเราไม่ได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะแต่จริงๆวันนี้กฎหมายก็ยังมีบางช่องที่มันเว้นไว้ว่าถ้าบังเอิญว่าการคบหากันของเราการแต่งงานของเรามีคนรับรู
2: ้
1: นะก็ยังนับว่านี่คือคู่ชีวิตแล้วก็มีลูกด้วยเพราะเขาก็ต้องเซ็นรับรองการเป็นพ่อของลูกอยู่แล้ว
2: พี่หนูทำงานปะคะลูก
0: อะไรนะคะ
2: หนูทำงานอะไรปะ
0: หนูทำงานประจำค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อมีงานมีการอยู
1: ่
0: ใช่ค่ะ
2: แต่พี่ชอบคิดถึงกรณีนี้เสมอก่อนเรื่องใดๆก็คือโอเคถ้ามีปัญหาอะไรจริงๆเรายังพอเลี้ยงตัวเองพอเลี้ยงลูกไหวเนาะ
1: ค่ะใช่ไหม
0: ค่ะแต่ว่าคือหนูคือพี่น้องพี่ชอบค่ะคือก่อนหน้าเนี่ยตอนที่เขาอยู่เรือนจำหนูก็ใช้เงินจากบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ย
1: ตัวเอง
0: ไปซัพพอร์ตใช่ค่ะแล้วก็นี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาไม่รับผิดชอบเลยเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: เพราะเมื่อกี้ที่ถามว่ามีทะเบียนสมรสไหมเผื่อว่าถ้าเกิดหนูจะหย่ามันยังมีการสลักหลังหลายเรื่องและรวมไปถึงเรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้มีหลักฐานทางกฎหมายก็ต้องใช้ความเป็นมนุษย์ของพ่อค่ะคือหมายถึงว่าดูซิว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีไหมแต่พูดตรงๆนะเท่าที่ดูปล่อยให้ผู้หญิงสองคนเคลียร์กันแล้วกันฉันไปแล้วนะอย่างเงี้ย
2: คือแย่ที่สุด
1: เป็นมนุษย์แปลกๆ
2: พี่อยากให้พิมลองหาข้อมูลหรือลองหาว่าใครช่วยได้บ้างคนที่มีความรู้ทางเรื่องกฎหมายจริงๆจังๆนะคะ
1: ค่ะ
2: เรียกที่ปรึกษาอะไรได้บ้างที่ลองปรึกษาดูซิว่าถ้าในกรณีแบบหนูเนี่ยหนูจะทำอะไรได้บ้างคือตอนนี้มันเหมือนแบบพิมต้องมีสติเนาะเพราะว่าหนูไม่ใช่คนเดียวอ่ะหนูมีลูกอีกตั้ง2คนใช่ไหมคะมันเลยทำให้เราต้องคิดอะไรหลายๆอย่างเนาะเพราะ worst case ที่สุดแบบเลวร้ายสุดก็คือแบบอ่ะต้องเลิกกันเนี่ยแล้วเราจะยังไงได้บ้างเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างเพราะว่าที่เป็นโซนไม่มีนะแต่เราก็มีการแต่งงานมีคนรู้เห็นนะแล้วมีลูกกันตั้ง2คน อย่างเงี้ยพอจะเป็นแบบสิ่งที่ยืนยันอะไรได้บ้างไหมในการที่เขาแบบช่วยดูแลส่งเสียลูกหรือเขาจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยพี่ว่าหาข้อมูลไว้หรือขยับตัวเองไว้ว่าแบบถ้ามีอะไรขึ้นมาเราจะต้องทำยังไงน่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วมันก็คงต้องดูกันแหละว่าแล้วยังไงเขาจะยังไงต่อไป
1: ค่ะเพราะวันนี้ดูความรับผิดชอบของเขาดูน้อยมากอ่ะการที่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งพาแม่มาเพื่อจะขอเขาไปเป็นสามีอ่ะ ทั้งที่เขาเป็นพ่อของลูกและเป็นสามีเรา
2: ซึ่งแปลว่าเขาต้องรู้กัน
1: ใช่ค่ะมันไม่ได้ง่าย
2: แต่เขาก็สามารถจะแบบไม่รู้ฉันไม่เกี่ยวก็ไปผู้หญิงไปคุยกันไปขอกันเองแล้วกันเนี่ย
1: ฉันลอยตัว

0: มันค่อนข้างบอกเหมือนกันว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบนั่นคือความจริง
1: ค่ะ
2: แล้วผู้หญิงอะค่ะเขาก็มีสามีมีลูกแล้วคือตอนเนี้ยเขาก็คบกันแบบหลบๆซ่อนๆใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: แล้วคือตอนเนี้ยเขาก็ข่มขู่ว่าถ้าหนูเอาลูกไปเรียกร้องค่าเลี้ยงดูอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใครขู่คะ
2: ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอะค่ะ
0: เออแล้วก็ขู่กลับบ้างว่าแล้วถ้าฉันบอกสามีเธอแล้วว่าเธอมาคบกับสามีฉัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยบางทีชีวิต
2: ช่องทางติดต่อสามีเขาค่ะเพราะว่าสามีเขาอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: ไม่หรอกจ้ะจริงๆแล้วอันนึงก่อนค่ะพิมพ์ต้องยืนให้อยู่ก่อนเรื่องแบบนี้มันไม่ได้มีอะไรที่จะสามารถหาไม่ได้อ่ะยุคน
0: ี้นะใครอยู่ที่ไหนมาตามหากันได้ทั้งนั้นแหละ แต่ว่าพิมอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ในกรอบที่อาจจะไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันตามหาได้หมดแหละค่ะใครอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าหนูรู้ตัวผู้หญิงคนนั้นนะหนูก็ต้องรู้ว่าสามีเขาเป็นใครแล้วหนูจะไปมันไม่ได้ยากโซเชียลมีเดียวันนี้หรือแบบอะไรใดๆเพียงแต่ว่าวันนี้เราอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกจิตใจเรามันจะอ่อนแอนะเราต้องหาทางไว้เยอะๆหลายๆทางใครขู่มาแล้วก็ขู่กลับอะค่ะไม่รู้แหละยังไม่รู้เลยว่ามันจะทำได้หรือเปล่าถูกปากเคยเล่นไพ่ไหมพิมบางทีเนี่ยมันก็ต้องแบบลองดูบ้าง
1: หรือแม้แต่นะคะอย่างเมื่อกี้พี่ชอดบอกให้หาข้อมูลอะเพราะพี่ก็อยากหาข้อมูลบางอย่างเหมือนกันเช่นถ้าบังเอิญว่าหนูมีลูกอายุขนาดนี้แปลว่าหนึ่งหนูต้องแต่งงานกับเขาด้วยแหละต่อให้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเดี๋ยวนี้เขาฟ้องชู้กันนะก็ได้เงิน
2: ค
1: ือมันสามารถที่จะมีอะไรก็ตามแต่ขอให้มีข้อมูลก่อน
0: ค่ะกับหนูต้องมีแบบอาจจะมีคนที่ปรึกษาทางนั้นที่รู้กฎหมายจริงๆซึ่งวันนี้ก็จะมีพวกทนายอาสาทนาย
1: เยอะเลยค่ะ
0: อะไรเงี้ยก็เยอะแยะไปหมดเลย
1: หาข้อมูลเอา
0: โลกมันยังมีอะไรเยอะค่ะพิมพ์สำหรับคนที่ตั้งใจจะต่อสู
1: ้ค่ะ
0: ถูกป่ะเธอขู่ฉันเหรอถ้าเธอทำงี้ฉันจะไปฟ้องโอเคถ้าเธอทำฉันก็ไปฟ้องเหมือนกันเนี่ย
1: ฉันก็มีคลิปของเธอเหมือนกัน
0: หนูต้องแข็งแกร่งพอเพราะหนูต้องปกป้องลูก
2: วันนี้หนูก็อัดคลิปที่เขาคุยที่เขาข่มขู่หนูไว้เหมือนกันนะคะ
0: ถูกต้องดีมาก
1: หรือแม้แต่ตอนที่เขาจะแบบมาขอนู่นนี่ต่างๆนานาหนูอัดคลิปไว้ได้หมดเลยไม่ได้ต้องการจะแกล้งใครแต่ต้องปกป้องตัวเองค่ะเพราะหนูเป็นแม่ของลูก2คนนะหรือถ้าที่สุดนะน้องดิ้นรนแทบตายไม่ได้ค่าเลี้ยงดูไม่รู้นะพิมพ์เราลุยเองค่ะดีกว่าต้องมานั่งติดล็อกล็อกว่าผู้ชายเขาไม่ให้ตังค์
0: พอเราไปอยากได้ในสิ่งที่แบบต้องรอจากเขาอะมันก็ทำให้ชีวิตยากไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันมันก็มีผู้หญิงหลายคนค่ะที่ตัดสินใจเลยว่าไม่รู้เลิกเป็นเลิกอย่างอื่นเดี๋ยวไปว่ากันฉันเอาลูกกับตัวฉันออกไปก่อนจากตรงนี
1: ้
0: ก็มีบางคนคิดอย่างนั้นก็มี
1: ทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดคือวันนี้เรายังมีชีวิตเรายังได้อยู่ใกล้ชิดลูกค่ะกับผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบใดๆเลยหนึ่งคนออกจากชีวิตให้บอกตัวเองไปเลยว่ามันก็ไม่ได้น่ามีอะไรสูญเสียนักหนาหรอกมั้ง
0: เพราะพี่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้แฟนหนูก็ไม่ได้ปลอดโปร่งขนาดที่อยากจะเอาลูกไปแบกรับหรอก
1: ค่ะ
0: เพราะตัวเขาเองก็ยังอยากจะมีอีกคนหนึ่งแล้วแถมอีกคนยังมี
1: สามีอีก
0: เขายังมีอะไรอีลุงตุงนางอีกเยอะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่แบบเลิกกับเมียแล้วเดี๋ยวฉันเอาลูกไปเลี้ยงเองพี่ว่าไม่ใช่เขาแค่อยากคูนหนูเท่านั้นเอง
1: และคิดดูนะตรงนั้นก็มีสามีอยู่วันนี้ดูสังคมไทยซิทุกคนแสดงความรุนแรงได้หมดได้แต่อวยพรว่าสามีไม่เลือกเลยนะเธอน่ะวันหนึ่งถูกขู่ฆ่าขึ้นมาหรือถ้าฆ่าโดยไม่ได้ขู่เพราะนั่นคือภรรยาคนอื่นเห็นหรือยังว่าสามีเรามีตรรกะการใช้ชีวิตประหลาดมากอะพิมพ์ว่าไว้ล่ะไม่กลัวหรอกหรอถูกไหมเป็นส่วนเติมเต็มของบ้านเราอยู่ดีๆอยากจะไปเป็นส่วนเกินของชีวิตคนอื่นถึงขั้นให้แม่เขาพี่อันนี้ก็งงตรรกะนะเหมือนกันนะให้แม่มาขอผู้ชายของเราเพื่อไปเป็นผู้ชายของลูกสาวลูกสาวยังเป็นภรรยาคนอื่นอยู่เลยอ่ะ
2: เขาพูดอย่างไม่อายเลยนะพี่ให้ชื่อจอดเขาบอกว่าเขามีสามีแล้ว2คนแล้วก็มีลูกแล้วก็ผู้ชายที่อดีตแฟนหนูเนี่ยเขามาขอเขาบอกว่าเขาไม่สามารถให้สถานะได้นะคะแต่ว่าเขาอยากได้สถานะเมียจากหนูเนี่ยค่ะ
1: เท่มากๆบอก
0: เอาไปเลยจ้ะจริงถ้าเป็นพี่บอกเอาไปเลยจ้ะ
1: เอาไปเลย
0: ถ้ามีปัญญาก็เอาไปเลย
2: หนูก็บอกว่าไปเลยแต่ว่าหนูขอแค่ค่าเลี้ยงดูลูกแค่นั้น
1: มันฟังดูไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องผู้ชายคนนี้พี่ว่าเขามีความกระจอกเกินจะแบบ
0: หนู
1: ชอบอะไรเงี้ย
0: หนูไปขอค่าเลี้ยงดูอะไรจากผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หรอกถูกปะหนูต้องไปขอกับสามีแต่สามีหนูพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพร้อมจะให้หรือเปล่าเพราะดูเขาไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอย่างที่บอกเพราะหนูคิดได้แต่หนูอย่าไปหวังว่าถ้าเกิดฉันไม่ได้ค่าเลี้ยงดูจากเธอชีวิตฉันจะแบบต้องอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นก็แล้วกันนะคะชีวิตมันมีทางออกเยอะ
1: ค่ะ
0: เราอย่าเพิ่งไปคิดว่าออกทางนั้นก็ไม่ได้ออกทางนี้ก็ไม่ได้
1: แต แต่หนูต้องแข็งแกร่งพอในการรับมือ
0: ค่ะเพราะหนูมีลูกสองคน
1: เวลาเขาขู่ปั๊บแม่ลูกหนูกลัวเขาจะขู่ได้อีกเราเอาความรู้ที่เราไปหามามาสู้กันดีกว่า
0: ถ้าหนูมีข้อมูลมากพอหนูจะตอบโต้เขาได
1: ้ค่ะ
0: นะเอาใจช่วยนะคะ
1: นะเป็นกำลังใจให้นะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มันมาถึงขั้นนี้กันแล้วหรือเนี่ยแม่คิดอะไรอย่างงงจังเลยอะอยากรู้มาขอผู้ชายให้ลูกสาวซึ่งลูกสาวเป็นภรรยาคนอื่นอยู
0: ่มันก็เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์เนาะลูกสาวก็เลยมีทั้งสามีมีลูกอยู่แล้วแล้วก็เลยมาขอผู้ชายที่เป็นสามีคนอื่นด้วย
1: มามีสามีเพิ่ม
0: โอ้ถ้าพี่ไปสร้างซีรีส์เนี่ยมีคนบอกโอ้ยเป็นไปได้เหรอเลยแหละ
1: นี่คือชีวิตจริงค่ะนะคะขอบคุณทุกสายเลยในการแชร์กันนะและนี่คือคลับ Friday ค่ะรักต้องจ่ายบางทีก็ดูแล้วกันนะคะว่าเวลาที่เราเอาอะไรเข้าไปแลกเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนคุ้มค่ากับความเสียใจคุ้มค่ากับการอดทนไหมหรือแม้แต่จ่ายเป็นตังค์เพราะมั่นใจว่าจะซื้อความสัมพันธ์ได
0: ้
1: มีคนเยอะมากนะคะจ่ายแทบตายสุดท้ายเขาเลือกคนอื่นก็มีนะ
0: พี่ว่าวันนี้หลายๆสายนะคะถ้าเกิดเรานั่งฟังกันจริงจังนั้นพี่ว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันอาจจะไม่ได้เกิดเรื่องราวแบบนี้ในชีวิตเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยแบบนี้ก็มี
1: ค่ะ
0: มันเป็นวัคซีนนะเป็นภูมิคุ้มกันค่ะ
1: ค่ะไม่ต้องหลอนค่ะแต่ว่าระมัดระวังนี่ต้องใช้คำนี้สุขหน้าค่ะชื่อตอนคือมีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีไม่ได้บอกให้ตอบว่าทำไมนะคะแต่หมายถึงว่าลองส่งเรื่องราวมาสิ
0: คิดสิน
1: ะมีคนเยอะมากเลยค่ะอยู่กับเขาเหงาก็โสดอีกอันนี้โหดร้ายกว่ามากส่งเรื่องราวตัวเองมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage นะคะในอินบ็อกซ์นะแล้วเดี๋ยวส่งเบอร์โทรกลับด้วยสุขน่าจะได้คุยกันนะคะและพรุ่งนี้คลับ Friday Show ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังเดี๋ยวพี่ปั่นจะมาขึ้นคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ด้วยมาฟังความรักของพี่ปั่น
0: ฟังชีวิตของพี่ปั่นกันก่อน พรุ่งนี้วันเสาร์10โมงนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้องวัน31ค่ะ
1: ได้เลยวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: รักที่ต้องจ่าย
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: พลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
6: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
7: ยังคงติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงการสงครามของสหรัฐหรือเพนทากอนค่ะได้ออกแนวปฏิบัติบังคับตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสำหรับกำลังพลประจำการและกองหนุนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปค่ะโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะเพื่อเป็นการยกระดับความพร้อมรบของกองทัพด้วยการตรวจหาและจัดการกับปัญหาความแปรปรวนของฮอร์โมนรวมถึงภาวะความพร้อมใช้งานของพลังงานในร่างกายที่ลดลงแต่ก็ตามค่ะทางการแพทย์สหรัฐกังวล นะคะว่าการสั่งตรวจคัดกรองแบบทั่วหน้านี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การบำบัดด้วยฮอร์โมนที่ไม่จำเป็นและส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: love you baby
1: connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ลิสต์ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
4: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีมาแมวมัมแล้วแฮปปี
6: ้มารออยู่แล้วนะคะที่เห็นสุที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะศาลประชาชนเมืองโฮจิมินห์มีคำพิพากษาประหารชีวิตจำเลย11คนนะคะในความผิดฐานร่วมกันขายยาเสพติดค่ะส่วนจำเลยอีก20คนในคดีเดียวกันพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตคือเป็นคดีเมื่อเดือนมีนาคมปี2566นะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเวียดนามประจำสนามบินนานาชาติในโฮจิมินห์ตรวจพบยาเสพติดมากกว่า10กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในหลอดยาสีฟัน157หลอดในกระเป๋าสัมภาระของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน4คนของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ซึ่งเดินทางมาจากปารีสฝรั่งเศสโดยการตรวจค้นที่เกิดขึ้นก็นำไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ที่ลักลอบขนยาเสพติดจากฝรั่งเศสเข้าเวียดนามโดยอำพรางเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังเจอกันอยู่กับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดย The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
8: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: กลับมาเจอกันนะคะที่ฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green Update ค่ะศูนย์วิจัยสภาพภูมิอากาศและบรรยากาศของอินโดนีเซียเขาเปิดข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเฝ้าติดตามน้ำใต้ดินรวมถึงตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามการปล่อยคาร์บอนจากพื้นที่พลุเพื่อลดความเสี่ยงไฟไหม้ป่าและที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่พลุค่ะซึ่งข้อมูลระดับน้ำใต้ดินเนี่ยนะคะอาจจะเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อระบุว่าที่ดินเริ่มเสี่ยงไฟไหม้เมื่อไหร่เนื่องจากว่าระดับน้ำใต้ดินที่ลดลงเนี่ยทำให้พื้นที่พลุแห้งแล้งโดยงานวิจัยล่าสุดนะคะพบว่าป่าพลุมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมปริมาณฝนในพื้นที่กักเก็บคาร์บอนในปริมาณมากแล้วก็รักษาสมดุลของน้ำด้วยค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: found
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: สงสัยช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะเหนื่อยง่ายง่วงล้ายังไงไม่รู้อ่ะน้องหมอ
5: ถ้าเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามนะคะพี่อ้อยเพราะโรคหัวใจของผู้หญิงบางคนอาจแสดงอาการไม่ชัดเจนจนถูกเข้าใจว่าเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากรดไหลย้อนเพราะไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเหมือนผู้ชายแต่จะเหนื่อยแน่นหน้าอกอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มปวดร้าวบริเวณหลังแขนแล้วก็ไหลได้บางทีมีใจสั่นเหงื่อแตกร่วมด้วยค่ะที่สำคัญความเสี่ยงในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยค่ะพี่อ้อย
6: โอ้โหนี่จากที่ง่วงอยู่เนี่ยน้องหมอทำพี่อ้อยตื่นเลยนะคะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: ตามฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะหอการค้าอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งออสเตรเลียก็เปิดข้อมูลนะคะยอดขายรถ BEV ในออสเตรเลียทำสถิติสูงสุดระดับใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคิดเป็น 24.9% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดค่ะโดยตลาดรถยนต์ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญเลยนะคะยอดขายรถ BEV ที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องบวกกับความนิยมของแบรนด์รถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าทางเลือกของผู้บริโภคแล้วก็การแข่งขันในตลาดกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดรถยนต์ใหม่ของออสเตรเลียอย่างรวดเร็วค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก Oh well
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแหมแนนช่วงนี้ตามเทรนด์แต่งลุคปรุงจืดอะจ๊ะ
1: ประจำเดือนมาต้องหาบเพลียมากแรงจะลุกยังไม่มีเลย
0: ที่เพลียเพราะว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กไงแนนช่วงมีประจำเดือนลองหาอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงทานนะจ๊ะเนื้อสัตว์ตับไข่แดงผักใบเขียวเข้มกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นรอบหน้าประจำเดือนมาจะได้สดใสมีแรงพร้อมทำงานแต่ถ้าเพลียมากหน้ามืดใจสั่นปากซีดก็ควรไปตรวจเลือดก่อนนะแนนแต่ว่าตอนนี้อะปากซีดเอาไปสักสีไหม
1: ขอบคุณนะแต่มีสีเข้มกว่านี้ไหมอะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

กลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่น Ryan Air ค่ะสายการบินราคาประหยัดของไอร์แลนด์ได้ปรับลดเป้าหมายจำนวนผู้โดยสารในปี2570เหลือ214ล้านคนนะคะจากเดิม216ล้านคนเพื่อลดความเสี่ยงจากต้นทุนน้ำมันในช่วงฤดูหนาวซึ่งบริษัทเตือนนะคะว่าราคาน้ำมันเครื่องบินที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้ค่าโดยสารเที่ยวบินระยะสั้นในยุโรปสูงขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะคะบริษัทก็ยังคาดว่าจะทำกำไรได้ค่ะโดยRyan Air บอกว่าจำนวนผู้โดยสารในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 22.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 6% นะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่อัตราบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่ 96% อันนี้ทรงตัวโดยในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาRyan Air ให้บริการเที่ยวบินมากกว่า 125,000 เที่ยวขณะเดียวกันนะคะก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวเนื่องจากภูเขาไฟเอตนาในอิตาลีปะทุค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโรคของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
3: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
2: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
3: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย Yogurt Dutchy Probiotic กินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมว Caniva โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
5: ้แวะฟังกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานค่ะทหารเกณฑ์จากเดนมาร์กถูกส่งไปประจำการที่เกาะกรีนแลนด์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันนะคะหลังจากสหรัฐแสดงความต้องการที่จะครอบครองดินแดนแห่งนี้โดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงของชาติแล้วก็กล่าวหาว่ารัฐบาลเดนมาร์กละเลยการป้องกันในแถบอาร์กติกแต่เดนมาร์กและกรีนแลนด์ปฏิเสธแนวคิดนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะโดยทหารเกณฑ์เหล่านี้นะเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อยทหารหน่วยแรกภายใต้โครงการเกณฑ์ทหารแบบขยายระยะเวลาใหม่ของเดนมาร์กซึ่งมีเป้าหมายเพื่อผลิตทหารที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในกรี

0: ฟินแลนด์ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และท้าทายมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ากลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยค่ะ
1: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Great Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: All well, รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well,
4: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดรย
2: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
4: ่ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
8: 0% กับเล็กตะซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
8: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: ปโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์
6: Inspiration จากไดไดอาน่า
7: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอ่ะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนอ่ะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอ่ะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: Sophie
1: L บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อเฮนรี่ครับ
2: วันทำอะไรบ้างคะ
3: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
2: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
3: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
2: อ้าวก็น้องลูซี่ที่คุณจีบเขาไง
3: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
2: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
3: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
2: แหมทีนี้เราจำได้เชีย

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Flyday มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Flyday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green Update นะคะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติเข้ามาเตือนค่ะว่าในอนาคตเนี่ยนะคะเทือกเขาหิมาลัยจะเผชิญความเสี่ยงร้ายแรงซ้ำจากน้ำท่วมที่เกิดจากธารน้ำแข็งคือไม่เพียงแต่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ประชาชนจำนวนมากต้องพึ่งพาจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามนะคะแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำทั้งหมดซึ่งมีประชาชนนับล้านคนอาศัยอยู่อาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปค่ะโดยเทคโนโลยีไม่สามารถพัฒนาได้รวดเร็วพอที่จะป้องกันความสูญเสียตามแนวระบบแม่น้ำขนาดใหญ่เหล่านี้ที่ต้องรองรับน้ำที่ล้นออกมาจากทะเลสาบธารน้ำแข็งและเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ยิ่งเป็นตัวเร่งนะคะทำให้ธารน้ำแข็งในภูมิภาคละลายเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้หินและดินบริเวณโดยรอบเกิดความไม่มั่นคงและเพิ่มแรงกดดันต่อแนวกั้นของทะเลสาบธารน้ำแข็งค่ะช่วงหน้ายังติดตามด้วยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมาเจอกันนะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
7: Allwell Allwell รู้เคมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนักAllwell
8: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปี

0: ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
4: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
8: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
7: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
9: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
10: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก All Well วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
12: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลของกระทรวงพลังงานสหรัฐค่ะตั้งแต่สงครามในตะวันออกกลางเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีน้ำมันมากกว่า17ล้านบาร์เรลถูกขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนะคะโดยปริมาณการส่งออกน้ำมันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยสูงกว่าระดับก่อนที่จะเกิดสงครามถ้านับรวมการขนส่งผ่านท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่สามารถหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มูซค่ะโดยสหรัฐบอกว่าอิหร่านกำลังสูญเสียความสามารถในการจับเศรษฐกิจโลกเป็นตัวประกันเนื่องจากว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยกำลังช่วยเรือบรรทุกน้ำมันเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งกองทัพสหรัฐนะคะได้จัดตั้งเส้นทางเดินเรือสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณชายฝั่งโอมานซึ่งเรือบรรทุกน้ำมันจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียใช้เป็นเส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซค่ะช่วงหน้ายังคงมี Green News ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อนะคะกับคุณแพรไพลินธรรมนาวันค่ะ
7: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
13: All well All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก
14: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
15: โดย